0: ณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
8: ตอนแม่ซื้อ

0: นี่นี่วิเชียรมาศวิเชียรมาศดูเด็กคนนั้นสินอนหัวเราะใหญ่เลย
1: ใครบอกเด็กกำลังร้องไห้ต่างหากดูสิน
0: ั่นนั่นหัวเราะอีกแล้ว
2: สงสัยเด็กเขากำลังเล่นกับแม่ซื้ออยู่น่ะ
0: ซื้ออะไรสีสว่าง
2: ฉันไม่ได้หมายถึงแม่ซื้อของจ้าแต่หมายถึงแม่ซื้อที่ใช้เรียกผีหรือเทวดาต่างหาก
1: ยังไงล่ะจ๊ะ
2: ฉันจะอธิบายให้ฟังนะจ๊ะการที่เด็กทารกตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ1ขวบแสดงกิริยายกแขนขยับขาใบหน้ายิ้มแย้มเหมือนมีใครมาเล่นหยอกล้อด้วยขณะหลับคนรุ่นเก่าๆก็จะบอกว่าเด็กทารกนั้นกำลังเล่นอยู่กับแม่ซื้อบางทีเด็กไม่ยอมหลับนอนร้องไห้โยเยก็ว่าเป็นเพราะแม่ซื้อมาแกล้งแย่เย้าให้เด็กตกใจ
0: แล้วแม่ซื้ออยู่ที่ไหนหรอ
2: เชื่อกันว่าแม่ซื้อมีอยู่ประจำกับเด็กทารกที่เกิดในวันทั้ง7ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุได้1ขวบแม่ซื้อทั้ง7มีที่สถิตอยู่ในเมืองบนหรือเมืองสวรรค์เมืองล่างหรือพื้นโลกและกลางหนในตำรากล่าวว่าหากนำรกของเด็กไปฝังไว้ยังที่อยู่ของแม่ซื้อจะทำให้แม่ซื้อรักใคร่เอ็นดูคอยปกปักรักษาให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงแต่หากไม่เช่นนั้นแม่ซื้อก็จะมาหลอกหลอนแกล้งให้เด็กตกใจเจ็บไข้บ่อยๆแม่ซื้อทั้ง7มีชื่อเรียกและที่อยู่อาศัยดังนี้แม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันอาทิตย์ชื่อวิจิตนาวันมีถิ่นอาศัยอยู่บนจอมปลวกแม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันจันทร์ชื่อวันนานงครานมีถิ่นอาศัยอยู่ที่บ่อน้ำแม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันอังคารชื่อนางยักษ์บริสุทธิ์มีถิ่นอาศัยอยู่ที่ศาลเทพารักษ์แม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันพุธชื่อสามนทัศน์มีถิ่นอาศัยอยู่ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์แม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันพฤหัสบดีชื่อกาโลทุกมีถิ่นอาศัยอยู่ที่สระน้ำหรือบ่อน้ำใหญ่แม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันศุกร์ชื่อนางยักษ์นงเยามีถิ่นอาศัยอยู่ที่ต้นไทรใหญ่แม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันเสาร์ชื่อเอกาลัยมีถิ่นอาศัยอยู่ที่ศาลพระภูมินอกจากนั้นแม่ซื้อยังมีอีกความหมายหนึ่งคือเป็นชื่อโรคเรียกว่าโรคแม่ซื้อโรคนี้จะเกิดกับเด็กทารกตั้งแต่แรกคลอดจนถึงอายุ1ขวบลักษณะอาการของโรคแม่ซื้อมีแตกต่างกันเช่นเป็นไข้ตัวร้อนจัดหรือเย็นจัดท้องขึ้นอาเจียนชักมือกำหรือเท้างอความเชื่อเรื่องแม่ซื้อนี้เป็นอุบายอย่างหนึ่งที่ใช้เตือนสติให้พ่อแม่ไม่ละเลยเกี่ยวกับเด็กทารกและให้ดูแลด้วยความระมัดระวังเนื่องจากในสมัยก่อนการแพทย์ยังไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนในปัจจุบัน
1: อ๋อเข้าใจแล้วล่ะจ้าเข้าใจหรือยังล่ะก้าวแต้มอ้าวหายไปไหนอีกแล้ว
2: นั่นไงอยู่ตรงนั้น
0: จิ๊จิ๊
1: ก้าวแต้ม
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ชูโมเดลผักหวานป่าในสวนลำไยใช้เกษตรผสมผสานสร้างรายได้โดยไม่เผาลดฝุ่น PM 2.5นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่านายสุริยะคำปวงรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่อำเภอดอยหล่อเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเกษตรผสมผสานและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ซึ่งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบผักหวานป่าในสวนลำใหญ่หมู่ที่18ตำบลดอยหล่อมีนายวิโรจน์พรหมปัญญาเป็นประธานศูนย์ซึ่งการจัดการพื้นที่อย่างชาญฉลาดสามารถสร้างรายได้ตลอดทั้งปีโดยปลูกผักหวานป่ากว่า600ต้นแซมในพื้นที่สวนลำไยเพื่อใช้ร่มเงาจากต้นลำไยให้เป็นประโยชน์ตามธรรมชาติของผักหวานป่าปลูกไม้ผลอื่นร่วมอาทิทุเรียนและพืชผักสวนครัวสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยสูงถึง 200,000 บาทต่อปีซึ่งช่วงในฤดูผักหวานมีนาคมถึงเมษายนราคาประมาณ100บาทต่อกิโลกรัมและช่วงนอกฤดูพฤษภาคมถึงกุมภาพันธ์สูงถึง200ถึง250บาทต่อกิโลกรัมศูนย์เครือข่ายแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสวนต้นแบบที่สร้างรายได้แต่ยังทำหน้าที่เป็นสถานศึกษาของเกษตรกรในพื้นที่แบ่งออกเป็น2ฐานการเรียนรู้หลักได้แก่ฐานการเรียนรู้การปลูกผักหวานป่าเน้นเทคนิคการปลูกแซมไม้ผลและการดูแลให้ได้คุณภาพและฐานการเรียนรู้การปลูกผักสวนครัวส่งเสริมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรดอยหล่อคือตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการพัฒนาเกษตรกรรมแบบยั่งยืนช่วยให้เกษตรกรลดความเสี่ยงจากการพึ่งพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงในอาชีพได้อย่างแท้จริงพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาว ัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าคันฉายคันฉายเป็นคำเรียกไม้สำหรับสงฟางออกจากเมล็ดข้าวในลานนวดข้าวเมื่อชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวมาผึ่งจนได้ที่แล้วจะนำมาวางเรียงในลานนวดข้าวใช้วัวหรือควายเหยียบเพื่อให้เมล็ดข้าวหลุดจากรวงแล้วใช้ไม้ยาวซึ่งทำปลายด้านหนึ่งให้งอขึ้นเป็นเครื่องมือสำหรับเกี่ยวฟางออกจากเมล็ดข้าวไม้สงฟางนั้นมีชื่อเรียกต่างๆกันไปว่าไม้คันฉายไม้ดองหายกระดองหายดองฉายดองหายขอฉายหรือฉายคำว่าคันฉายเป็นคำที่สร้างขึ้นจากคำไทยว่าคันแปลว่าด้ามกับคำเขมรว่าฉายแปลว่าหยิบโยงหรือโกยหรือเขี่ยคันฉายเป็นคำผสมไทยกับเขมรแปลว่าคันสำหรับโกยหรือเขี่ยฟางข้าวส่วนคำว่าดองในคำว่าดองหายหรือดองฉายแปลว่าด้ามมาจากคำภาษาเขมรว่าดอง
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: กองทัพบกหารือสอปตเดินหน้าหนุนทุนการศึกษานักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่มหาวิทยาลัยอินโดนีเซียที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นายนันทพงศ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการสอปตพร้อมด้วยนายธีรวิทย์เทียงคารโรธผู้อำนวยการกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและเสริมสร้างโอกาสทางสังคมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับพลตรีสรวุฒิชัยบุตรรองเจ้ากรมข่าวทหารบกรองหัวหน้าฝ่ายข่าวศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกและคณะโดยทั้ง2หน่วยงานได้ร่วมกันหารือแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐอินโดนีเซียโดยกองทัพบกได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาจาก Universitas Negeri Jakarta จำนวน5ทุนเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยได้มีโอกาสเข้าถึงสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพของประเทศอินโดนีเซียพลตรีสรวุฒิชัยบุตรกล่าวว่ากองทัพบกให้ความสำคัญกับการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างอนาคตที่มั่นคงสมบูรณ์และให้ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานควบคู่กับการปลูกฝังแนวคิดที่สร้างสรรค์อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างสันติทั้งนี้เยาวชนถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตการเปิดโอกาสทางการศึกษาในระดับนานาชาติจะช่วยเสริมสร้างทั้งองค์ความรู้ประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนด้านนายนันทพงศ์สุวรรณรัตน์กล่าวด้วยว่าการประสานความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยโดยมุ่งเสริมสร้างทั้งด้านวิชาการภาษาและประสบการณ์ในระดับนานาชาติอันจะนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งนี้สอปตได้ดำเนินความร่วมมือกับองค์กรฮูกัมมานดียะซึ่งเป็นองค์กรด้านสังคมและการศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีโอกาสศึกษาต่อในต่างประเทศพร้อมพัฒนาทักษะทางวิชาการและทักษะชีวิตก่อนกลับมามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
11: Tab to Read
10: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
11: Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
4: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
12: สารคดีเกษตรชุดโรคใบด่างมั่นสำปะหลังตอนระเบียบการเคลื่อนย้ายถอนพันธุ์มั่นสำปะหลังที่ต้องรู้เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันและยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมั่นสำปะหลังบ่ให้กระจายไปแหล่งปลูกมั่นสำปะหลังในพื้นที่อื่นคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเรื่องการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมกำหนดให้ต้นพันธุ์มั่นสำปะหลังถอนพันธุ์มั่นสำปะหลังเป็นสินค้าควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542การเคลื่อนย้ายถอนพันธุ์มั่นสำปะหลังมีข้อกฎหมายที่ควรรู้ดังต่อไปนี้ 1. ให้บุคคลที่ประสงค์จะขนย้ายต้นพันธุ์ถอนพันธุ์มั่นสำปะหลังยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณสถานที่ราชการตามประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 2. การขออนุญาตต้องแสดงเอกสารรับรองจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งรับรองว่าต้นพันธุ์หรือถอนพันธุ์ที่ขนย้ายนั้นบ่ปรากฏโรคใบด่างมั่นสำปะหลัง 3. เมื่อได้ออกหนังสืออนุญาตการขนย้ายแล้วให้ประสานแจ้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดท้องที่ปลายทางการขนย้ายตรวจสอบเพื่อป้องกันและยุติยั้งการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมั่นสำปะหลังในพื้นที่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือบ่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมีโทษทางกฎหมายพ่อใบด่างมั่นสำปะหลังในพื้นที่ให้รีบทำลายตนเป็นโรคและขอคำแนะนำเพิ่มเติมใดที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอไกลบ้านดูเร็วรู้ไว้ป้องกันได้ห่างไกลโรคใบด่างมั่นสำปะหลัง
13: นายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแถลงนโยบายก็เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เดินเครื่องกันทั้งในเรื่องของการทำงานยังไม่มีการเดินเครื่องกันอย่างเต็มที่ทั้ง3คน3แม่ครัวไม่ว่าคุณสุภจีในช่วงอนุทิน1ก็รู้สึกว่าคุณสุภจีเนี่ยเนื้อหอมมากแต่พอมาอนุทิน2เนี่ยรู้สึกว่าคุณสุภจีเนี่ยก็ถูกโจมตีอย่างมากมายทีเดียวเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันคุณเอกนิติเนี่ยก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะไม่ได้ถูกโจมตีมากสักเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปว่าอะไรเป็นอะไรอย่างไรก็ตามนะครับก็ในเรื่องของท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานรัฐสภาโดยตำแหน่งก็คือคุณโสภณ สารัมย์นะครับให้สัมภาษณ์ในกรณีที่พรรคประชาชนยังคงให้คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นหัวหน้าพรรคประชาชนและเป็นพรรคอันดับหนึ่งของฝ่ายค้านถ้าตามรัฐธรรมนูญและดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านนะครับเมื่อกระบวนการดังกล่าวเรียบร้อยแล้วก็สามารถทูลเกล้าได้ตามขั้นตอนผู้สื่อข่าวรายงานว่าการทูลเกล้ารายชื่อผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยเรื่องดำเนินการอยู่ในขั้นตอนของเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งในวันนั้นเนี่ยจะนำเอกสารให้ประธานลงนามจากนั้นก็จะให้สำนักพระราชวังดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเนินนะครับอย่างไรก็ตามก็ในเรื่องของการทำหน้าที่ของหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ย ก็พุ่งเป้าไปสู่ในเรื่องการต่อสู้กับระบบอุปถัมภ์เดินเกมนะครับคณะรัฐมนตรีนะครับเงาในเรื่องของขั้นตอนผู้สมัครทั่วทั้งประเทศนะครับตั้งเป้า4หมุดหมายพร้อมที่จะปลูกเม็ดพันธุ์ทางฟาร์มต่อในความชุมชนนะครับจากประชุมสามัญประจำปีมีหัวหน้าพรรคมีคุณเท้งเนี่ยนะครับนั่นเลขาธิการพรรคคุณสิริกัญญาตันสกุลคุณพฤทธิ์วัชรสิงห์โฆษกพรรคและก็สมาชิกพร้อมเพรียงนะครับตั้งเป้า4เป้านะครับทั้งหมดหมายก็คือขับเคลื่อนกันมาที่การ9ท่านทำงานด้านยุทธศาสตร์เป้าหมายชนะการเลือกตั้งภายในเดือนกรกฎาคมที่ถึงนี้นะครับทุกพื้นที่นำเสนอนโยบายและก็ในเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นคัดเลือกผู้ที่สมัครที่มีอยู่คุณสมบัติภายในเดือนกรกฎาคมเช่นกันทั้งสนามในกรุงเทพมหานครทั้งพัทยาสมาชิกต้องมีส่วนร่วมทำทั้งสกสฝอบตอบจนะครับแล้วก็ในเรื่องของด้านยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูเรื่องนี้กันว่าจะต้องทำกันอย่างไรอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนตรงนี้เนี่ยนะครับก็คุณณัฐพงษ์เนี่ยยังทิ้งท้ายเลยคำพูดว่าคุณวีรยุทธ์เนี่ยนะครับตลอดช่วง2วันที่ได้สื่อสารกับสมาชิกพรรคประชาชนว่ากรรมการบริหารพรรคทุกคนเนี่ยพร้อมทำงานอย่างเต็มที่รับใช้สมาชิกพรรคและคนไทยทุกคนปัจจุบันเราอยู่ในยุคของโซเชียลมีเดียมีปัจเจกบุคคลมาเด่นดังได้ในขณะเดียวกันเรามีสงครามเฟกนิวส์ที่ปล่อยข่าวโจมตีพวกเราเป็นรายวันนะครับมาติดตามข่าวต่างประเทศกันบ้างนะครับอิหร่านเนี่ยนะครับสงครามอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยโอ้โหมันเรื่องที่เรียกว่าอิหร่านเปิดเสนอเปิดช่องแคบเพิ่มมุชเนี่ยครับแรกหยุดยิงถาวรแต่พักประเด็นนิวเคลียร์ไว้ก่อนนะครับอิหร่านเนี่ยยื่นข้อเสนอผ่านปากีสถานเปิดเส้นทางเดินเรือช่องแคบของมุชกับการหยุดยิงถาวรหวังผ่อนคลายวิกฤตเศรษฐกิจแต่ยังมีเงื่อนไขให้เลื่อนการเจรจาเรื่องโครงการนิวเคลียร์สำหรับนักเงาต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันดีซีที่อเมริกานะครับเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสื่อท้องถิ่นของอเมริกานำโดย Axios รายงานโดยอ้างเป็นข้อมูลจากแหล่งข่าวว่าอิหร่านยื่นข้อเสนอใหม่ไปยังอเมริกาผ่านคนก็คือปากีสถานสาระสำคัญคือต้องการให้สหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลที่ช่องแคบเฮอร์มูชเพื่อให้เรือบรรทุกสินค้าสามารถสัญจรได้ตามปกติขณะเดียวกันอิหร่านแสดงมีการขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีกหรือการจัดทำข้อเสนอข้อตกลงยุติสงครามอย่างถาวรอย่างไรก็ตามอิหร่านก็ยังย้ำนะครับว่าให้เก็บประเด็นเรื่องการเจรจานิวเคลียร์ไว้ก่อนเพื่อให้เป็นเรื่องที่ต้องมีการหารือกันในระยะต่อไปหลังการเปิดช่องแค่เฮอร์มูสและยุติสงครามได้อย่างถาวรเท่านั้นส่วนความเคลื่อนไหวนะครับท่านผู้ฟังครับดังกล่าวเนี่ยอิหร่านก็เกิดขึ้นท่ามกลางความพยายามในการเจรจาสันติภาพที่ดูจะชะงักไปอย่างทันทีหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับผู้นำสหรัฐเนี่ยยกเลิกการกำหนดเยือนปากีสถานของนายสตีฟวิตคอฟผู้แทนพิเศษด้านกิจการตะวันออกกลางกับนายเจเร็ดคูชเนอร์ลูกเขยของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับที่ร่วมเจรจาเรือตะวันออกกลางในเรื่องของตะวันออกกลางมาตลอดและโดนัลด์ทรัมป์ให้เหตุผลในการเจรจาท่ามกลางบรรยากาศตอนนี้เรื่องของบอกว่าเป็นเรื่องที่เสียเวลามากพร้อมกล่าวว่าถ้าอิหร่านอยากคุยก็ให้โทรมาเองได้เลยและย้ำเงื่อนไขนะครับบอกว่าอิหร่านเนี่ยยังไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดเนี่ยนะครับโอ้โหมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็เล่นตัวพอสมควรนะครับตอนแรกก็จะมาเยือนจีนก็เลื่อนจากการเยือนจีนนะครับแล้วก็แน่นอนอิหร่านเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับว่าได้พละกำลังมาจากไหนนี่ก็แน่นอนได้พละกำลังเรื่องอาวุธเรื่องคลังสงทางแสงมาจากจีนและรัสเซียอย่างแน่นอนในขณะเดียวกันนะครับสื่อสหรัฐเนี่ยรายงานนะครับว่ามือปืนบุกงานเลี้ยงสื่อทำเนียบขาวหมายหัวในเรื่องของรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยพร้อมจัดลำดับเป้าหมายนะครับมีการรายงานว่าชายผู้ก่อเหตุในงานเลี้ยงเนี่ยผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวเนี่ยส่งอีเมลถึงครอบครัวก่อนลงมือตั้งใจพุ่งเป้าไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโดยมีการจัดลำดับเป้าหมายล่วงหน้าสำ ำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันดีซีนะครับอเมริกาใน27เนี่ยทางสถานีโทรทัศน์ CBS ของอเมริการายงานว่าอ้างว่าเป็นข้อมูลจากแหล่งข่าวในการสืบสวนสอบสวนซึ่งชื่อคนที่ทำเนี่ยวัยเพียง31ปีเท่านั้นเองนายโคโทมัสอาร์เลนเนี่ยนะครับผู้ก่อเหตุบุกรุกและใช้อาวุธปืนเนี่ยภายในงานเลี้ยงประจำปีสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบข่าวเขาเขียนอีเมลในลักษณะว่าประกาศเจตนารมณ์และส่งให้สมาชิกในครอบครัวก่อลงมือก่อเหตุนายอาร์เลนเนี่ยตั้งใจโจมตีเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์และการจัดลำดับเป้าหมายนะครับจากบนสุดลงมาสู่ล่างสุดซึ่งอาร์เลนให้เหตุผลว่ามาจากสิ่งที่เรียกว่าอาชญากรรมของรัฐบาลและไม่ต้องการให้ตัวเองต้องมีส่วนร่วมกับสิ่งเหล่านั้นอีกต่อไปอาร์เลนยังยืนยันอีเมลบอกว่าแขกและพนักงานในโรงแรมไม่ใช่เป้าหมายหลักแต่ยอมรับว่าอาจทำร้ายคนเหล่านั้นหากจำเป็นเพื่อถึงเป้าหมายนอกจากนี้นายแอลเลนยังเขียนขอโทษครอบครัวเพื่อนร่วมงานและนักเรียนของเขาเนี่ยนะครับที่จำเป็นต้องโกหกว่าให้สัมภาษณ์ว่าความจริงเนี่ยคือไปลงมือก่อเหตุในงานนั้นรายงานระบุว่าครอบครัวของแอลเลนเนี่ยแจ้งตำรวจทราบเรื่องทันทีได้รับอีเมลขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังข้อความได้รับข้อความลักษณะคล้ายคลึงกันที่บ้านผู้ก่อเหตุและในห้องพักโรงแรมที่วอชิงตันฮิลตันซึ่งอาร์เลนเข้าพักเนี่ยแต่ในที่สุดก็โดนถูกจับได้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่สร้างความตกอกตกใจผู้นำทั่วทั้งโลกแสดงความตกใจหลังจากเกิดเหตุกราดยิงในงานเลี้ยงนะครับในกรุงวอชิงตันเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับโดนัลด์ทรัมป์ก็เข้าร่วมด้วยแต่ก็โล่งอกโล่งใจครับไม่มีผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายโดยกล่าวว่าผู้ต้องสงสัยเพียงท่านเดียวเพียงคนเดียวเนี่ยนะครับซึ่งมีอาวุธปืนลูกซองปืนพกและมีอีกหลายเล่มถูกจับกุมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือปฏิกิริยาของโดนัลด์ทรัมป์นายกรัฐมนตรีเคียร์สไตเมอร์ของอังกฤษกล่าวว่าตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานเลี้ยงอาหารค่ำผู้สื่อข่าวของทำเนียบขาวนะครับที่วอชิงตันการโจมตีสถาบันประชาธิปไตยหรือเสรีภาพของสื่อมวลชนใดๆจะต้องถูกประณามอย่างรุนแรงนะครับเคียร์สไตเมอร์เนี่ยนะครับแล้วก็เอมานูเอลมาครองเนี่ยของฝรั่งเศสกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยยอมรับไม่ได้นะครับเขากล่าวในรายการ X ว่าความรุนแรงไม่มีที่ยืนในระบอบประชาธิปไตยเขาแสดงความสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อโดนัลด์ทรัมป์นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวว่าเขาและภรรยารู้สึกตกใจกับการพยายามลอบสังหารเรารู้สึกโล่งใจอย่างมากนะครับที่ประธานาธิบดีกับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งมีการกล่าวหานะครับว่านางเมลานีทรัมป์เนี่ยอาจจะเป็นคนวางแผนให้มีการลอบสังหารโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรก็คงจะต้องมีการสืบสวนกันนะครับแต่ผมก็ไม่เชื่อว่านางเมลานีทรัมป์เนี่ยจะเป็นผู้ที่ลอบสังหารทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็สามีของตนเองเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอายุก็ใกล้จะ80แล้วนะครับในขณะเดียวกันนะครับทางเนทันยาฮูเนี่ยก็ปรารถนาดีให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บเนี่ยให้หายโดยเร็วนายจอร์เจียเมโลนีนายกรัฐมนตรีของอิตาลีแสดงความสามัคคีอย่างเต็มที่และความเห็นใจความเกลียดชังทางการเมืองเนี่ยนะครับไม่มีที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยของเรานะครับแล้วก็เราจะไม่ยอมรับให้ลัทธิข้างศาสนาเนี่ยนะครับมาทำลายพื้นที่แห่งการถกเถียงและแลกเปลี่ยนผู้นำอย่างเสรีนายกรัฐมนตรีของอินเดียเช่นเดียวกันครับรู้สึกโล่งใจนะครับว่าทุกท่านเนี่ยปลอดภัยกันในขณะเดียวกันครับอารักซี่กล่าวว่าการเดินทางไปปากีสถานของเขาเนี่ยประสบผลสำเร็จอย่างมากแต่ก็ยังตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเจตนารมณ์ของวอชิงตันเรายังไม่เห็นว่าสหรัฐอเมริกาจะจริงจังกับการเจรจาทางการทูตในครั้งนี้แม้กระทั่งก่อนที่ทรัมป์จะดำเนินการยกเลิกคณะผู้แทนโอกาสในการเจรจายังไม่แน่นอนอยู่ดีเนี่ยนะครับโดยสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลอิหร่านระบุว่าอารักซี่ไม่มีกำหนดจะพบเจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกา ริกาและรัฐบาลอิสลามบัตจะเป็นเพียงตัวกลางในการส่งสารผ่านข้อเสนอนี้นายกรัฐมนตรีปากีสถานกล่าวว่าได้พูดคุยกับประชาชนของมาซูสเปเซสเคียนนะครับของอิหร่านและย้ำถึงความมุ่งมั่นในรัฐบาลอิสลามบัตในการส่งเสริมสันติภาพอย่างยั่งยืนนะครับแรงกดดันในยุติสงครามทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากช่องแคบของมุสเนี่ยเป็นเส้นทางสำคัญในการขนส่งน้ำมันและก๊าซยังคงปิดอยู่แต่กองกำลังพิทักษ์ของอิหร่านปฏิวัติอิหร่านเนี่ยยังส่งอิทธิพลกล่าวว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีเจตนาที่จะยกเลิกการปิดล้อมซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานส่วนราคาจะเพิ่มขึ้นมากขนาดไหนอย่างไรเนี่ยนะครับบางคนก็สงสัยว่าอาจารย์จะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ไหมนะครับผมไม่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นสงครามโลกครั้งที่3อย่างแน่นอนเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามความพยายามในการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านเนี่ยหยุดชะงักลงโดยรัฐบาลเนี่ยเตหะรานเนี่ยปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการเจรจาตราบใดที่การปิดล้อมทางทะเลยังคงอยู่โดยอิหร่านอนุญาตให้มีการขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบได้เพียงจำกัดเท่านั้นอันโตนิโอคอสตาประธานสภายุโรปกล่าวว่าเส้นทางนั้นเนี่ยต้องเปิดให้สัญจรได้ทันทีโดยไม่มีข้อจำกัดและไม่มีการเก็บค่าผ่านทางและยืนยันว่ามีความสัมพันธ์ต่อโลกทั้งใบในแนวรบของเลบานอนเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูเบนจามินเนทันยาฮูนะครับของอิสราเอลเนี่ยสั่งโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ต่อไปและจังกล่าวหากลุ่มติดอาวุธได้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่ขยายออกไปเมื่อต้นสัปดาห์นี้นะครับก็ทั้งในเรื่องของรัฐบาลเลบานอนรายงานอิสราเอลโจมตีอย่างน้อย4แห่งก็เป็นเรื่องสงครามไม่ว่าจะเป็นทั้งยูเครนทั้งโอ้ยมันเกิดสงครามกันอย่างมากมายทีเดียวเนี่ยนะครับทั้งภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์วิกฤตราคาน้ำมันราคาน้ำมันเนี่ยอาจจะแตะที่50-60 บาทเนี่ยแต่คนไทยก็ไม่ค่อยยี่ละนะครับก็ยังใช้รถกันอย่างฟุ้งเฟ้อนะครับรถราก็ยังติดกันอยู่คนไทยไม่ค่อยยี่ละกันสักเท่าไหร่นะครับแล้วรัฐบาลเนี่ยก็ต้องเดินตามตรงว่าก็พยายามให้คนไทยเนี่ยใช้รถไฟฟ้าแต่รถไฟฟ้าต้องเดินตามตรงเนี่ยนะครับในเรื่องเนี่ยขับปัจจุบันเนี่ยรถไฟฟ้าก็เป็นรถไฟฟ้าที่ขับได้ประมาณ500-600 กิโลเมตรถึงเส้นทางนะครับอย่างไรก็ตาม M6 ก็ดีนะครับมอเตอร์เวย์ก็ยังไม่เสร็จสักทีนึงนะครับผมก็ได้คุยกับท่านพิพัฒน์รัชกิจปราการนี่นะครับบอกว่าคนเดินทางเนี่ยต้องการใช้รถเนี่ยนะครับอย่างเดินทางอย่างคล่องแคล่วทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกภาคอีสานนะครับภาคใต้เนี่ยก็ยังเดินทางกันอยู่แต่ถามว่าเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีหนึ่งมันต้องเรียนตามตรงขออนุญาตนะครับเป็นถนนที่สร้างกันยังไม่เสร็จ7 ชั่วโคตรโอ้โหมันยาวนานกันเหลือเกินเนี่ยนะครับก็คงจะต้องรีบเร่งกันในเรื่องของการสร้างถนนให้มันเสร็จกันอย่างโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เนี่ยนะครับสภาวะเศรษฐกิจไทยในปี68ที่ผ่านมาโตเพียง 1.8% ปีนี้คาดการณ์กันว่าอาจจะโตเพียง 2.3 หรือ 2.1% นะครับก็อยู่ที่เรียกว่าการทำงานของรัฐบาลเนี่ยซึ่งยังไม่ได้เดินหน้าเลยเนี่ยนะครับก็ก็ประมาณก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราคงต้องติดตามกันว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องเดินขนาดไหนท่านสุภชีเนี่ยนะครับเนื้อหอมมากในอนุทิน1แต่พออนุทิน2เนี่ยโอ้โหต้องเรียนตามตรงนะครับหมู่บ้านกระสุนตกเลยนะครับท่านศรีศักดิ์ภูมิเกตแก้วรัฐมนตรีต่างประเทศก็พยายามเจรจานะครับคุณเซนก็ยึดทรัพย์สินของคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าจะได้รับพระราชทานอภัยโทษเนี่ยภายในเดือนกรกฎาคมหรือมิถุนายนนี้นะครับก็ขอให้เป็นเช่นนั้นนะครับและอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันต่อไปว่าอะไรจะเป็นอย่างไรนะครับสภาวะเศรษฐกิจทั้งไทยและโลกเนี่ยเราต้องติดตามกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูนะครับว่าสภาวะเศรษฐกิจทั้งไทยและโลกทั้งสงครามมันก็ยังปะทุกันอยู่แต่ยาวนานมากน้อยขนาดไหนเนี่ยก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับเอาละครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับพบกับผมใหม่ครับวันเสาร์หน้าวันนี้ชัยยายิวิไลขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับติดตามรายการและสวัสดีครับ
9: ทันโลกทันข่าวสาร
14: ทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยาหญิงออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทาง FM 92.5 MHz

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับทุกวันเสาร์บรรยากาศสบายๆแบบนี้เช่นเคยครับในรายการสตาร์ดี้ครับกับผมภูดิษฐ์สิริวุฒิเช่นเคยครับท่านผู้ฟังครับที่มาพร้อมกับเพลงแปลกๆใหม่ๆครับเพลงสากลเนี่ยเพราะๆต่างๆเลยมาเปิดโลกแห่งเสียงเพลงให้กับท่านผู้ฟ

ครับท่านผู้ฟังครับคอนเทนต์ในวันนี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพกันแบบต่อเนื่องกันเลยครับซึ่งเรื่องสุขภาพที่ผมเอามาพูดถึงในวันนี้ครับเป็นเรื่องที่ผมก็กลัวเหมือนกันนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดขึ้นกับผมตั้งแต่วัยไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยบางคนก็เริ่มรู้สึกใช่ไหมฮะว่าเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างเอ๊ะเราลืมอะไรหรือเปล่านะมีใครเป็นเหมือนผมไหมฮะอยู่ดีๆเนี่ยตั้งใจจะทำอย่างหนึ่งครับแล้วสักพักเราก็นึกขึ้นได้ครับว่าเราลืมอะไรสักอย่างไปก่อนหน้านี้ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันใช่สิ่งที่ผมคิดหรือเปล่าครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูพร้อมกันครับกับคอนเทนต์ในวันนี้คือเรื่องของอัลไซเมอร์นั่นเองครับโรคทางสมองที่ไม่ใช่แค่ความจำเสื่อมครับรู้ไว้เนี่ยป้องกันได้ครับเนี่ยใครที่เริ่มหลงลืมครับไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยไหนเนี่ยลองฟังคอนเทนต์นี้กันในวันนี้เลยครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างฮะไปติดตามกันได้ในช่วงหน้าเลยครับกับรายการ Study ครับ Yeah I tried didn't go right got your message on a

มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับกับเรื่องสุขภาพครับอัลไซเมอร์ครับโรคทางสมองที่ไม่ใช่แค่เรื่องความจำเสื่อมครับรู้ไว้ป้องกันได้ครับหากพูดถึงอัลไซเมอร์แล้วครับคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะนึกถึงอาการความจำเสื่อมหรือว่าอาการหลงลืมของผู้สูงอายุใช่ไหมครับแต่ในความจริงแล้วนะผู้ฟังอัลไซเมอร์เนี่ยไม่ใช่โรคที่มีผลต่อความจำเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ยังกระทบต่อกิจวัตรประจำวันทั่วไปตั้งแต่การพูดการกินความคิดอารมณ์และอาจร้ายแรงจนต้องมีผู้ดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้ครับซึ่งหากทางบ้านนะครับมีผู้สูงวัยหรือว่าอายุที่มากกว่า60ปีครับอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นภาวะที่ญาติหรือบุคคลใกล้ชิดเนี่ยต้องคอยสังเกตอาการตลอดเวลานะฮะคอยซักถามถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปครับเช่นเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรขนมนี้เรียกว่าอะไรดาราคนนี้ชื่ออะไรนะครับรวมถึงใช้วิธีการบวกเลขหรือว่าวิธีการคิดเงินครับซึ่งการกระทำดังกล่าวนี่ก็เปรียบเสมือนการกระตุ้นความคิดให้สมองได้ทำงานครับและอาจทำให้ผู้สูงอายุนั้นคลายความเบื่อหน่ายไปได้อีกด้วยนั่นเองครับแล้วอัลไซเมอร์เนี่ยคืออะไรเกี่ยวข้องกับโรคสมองเสื่อมหรือไม่ครับคลายข้อสงสัยกันเลยอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นสาเหตุของโรคสมองเสื่อมครับโดยจะเกิดขึ้นครั้งแรกกับผู้ป่วยที่มีอายุ60ปีและทวีความรุนแรงขึ้นตามอายุครับซึ่งอัลไซเมอร์เนี่ยเกิดจากสารสื่อประสาทในสมองนั้นลดน้อยลงครับสาเหตุก็มาจากโปรตีนบางชนิดที่เป็นพิษต่อสมองครับซึ่งเจ้าโปรตีนเหล่านี้เนี่ยจะมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดความเสียหายต่อเนื้อสมองครับส่งผลให้เซลล์สมองเสื่อมในที่สุดโดยอาการของอัลไซเมอร์เนี่ยจะเริ่มต้นจากการสูญเสียความทรงจำเล็กๆน้อยๆครับหากไม่ได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองโดยตรงเนี่ยก็อาจลุกลามไปจนเกิดอาการรุนแรงมากขึ้นครับจนส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันครับเช่นความสามารถในการสนทนาหรือว่าตอบสนองต่อสิ่งเราลดน้อยลงนั่นเองครับและอัลไซเมอร์เนี่ยอาการที่ควรเฝ้าระวังเนี่ยเป็นอะไรบ้างครับเดี๋ยวไปติดตามได้ในช่วงหน้าเลยครับกับรายการ Study ครับ

กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับสำหรับอาการที่ควรเฝ้าระวังครับของเจ้าโรคอัลไซเมอร์ครับแม้ว่าอาการของอัลไซเมอร์เนี่ยที่หลายคนนั้นต่างคิดว่าเป็นเพียงภาวะความจำเสื่อมครับแต่ปัญหาด้านความจำเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสัญญาณเตือนเริ่มต้นของอัลไซเมอร์เท่านั้นเองครับดังนั้นเจ้าอัลไซเมอร์เนี่ยสามารถแบ่งระยะความรุนแรงได้ทั้งหมด3ระยะเลยครับซึ่งผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยเนี่ยสามารถสังเกตพฤติกรรมของพวกเขาได้ครับด้วยตัวเองเลยว่าปัจจุบันนั้นผู้ป่วยมีอาการอยู่ในระยะไหนแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการดำเนินชีวิตประจำวันมากน้อยแค่ไหนนั่นเองครับมาดูกันครับระยะเริ่มต้นครับในระยะนี้เนี่ยอาการของผู้ป่วยจะยังไม่รุนแรงมากนักครับพวกเขานั้นสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติทำงานได้ขับรถได้ทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วครับแต่ผู้ป่วยระยะนี้เนี่ยมักจะลืมในสิ่งที่เพิ่งพูดไปหรือว่าเพิ่งทำล่าสุดครับโดยอาการที่สามารถเห็นได้ชัดสำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ระยะเริ่มต้นก็คือ 1. ลืมสิ่งที่พูดไปเมื่อสักครู่ครับ 2. จำตำแหน่งที่วางของชิ้นนั้นๆไม่ได้ครับ 3.ลืมชื่อคนที่เพิ่งทำความรู้จักใหม่ๆไปฮะเฮ้ยเอ๊มีเราบ้างหรือเปล่านะโอเคฮะเอ้ามาต่อกันกับอีกระยะหนึ่งครับระยะปานกลางบ้างครับระยะปานกลางเนี่ยของโรคอัลไซเมอร์ผู้ป่วยจะต้องได้รับการดูแลจากบุคคลใกล้ชิดมากขึ้นครับเพราะว่าในระยะนี้เนี่ยผู้ป่วยจะแสดงอารมณ์ที่รุนแรงแบบไม่คาดคิดครับไม่ว่าจะเป็นอารมณ์หงุดหงิดโมโหแบบฉับพลันรวมถึงการตัดสินใจในการกระทำบางอย่างเนี่ยที่ไม่รู้มันถูกมันผิดเนี่ยซึ่งอาการที่สามารถบ่งบอกถึงผู้ป่วยอัลไซเมอร์ระยะปานกลางนี่ก็คือสับสนครับว่าตัวเองกำลังอยู่ที่ไหนหลงทางกลับบ้านไม่ถูกจำข้อมูลส่วนตัวไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นพวกเบอร์โทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้ครับ 3. ลืมวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องหรือว่า 4. อาบน้ำหรือแต่งตัวเองไม่ได้ครับอันนี้ก็คือเป็นระยะปานกลางนั่นเองครับและสุดท้ายครับคือระยะรุนแรงครับซึ่งผู้ป่วยนั้นต้องได้รับการดูแลจากแพทย์และก็บุคคลอย่างใกล้ชิดอย่างไม่ละสายตาเลยครับเนื่องจากผู้ป่วยนั้นจะไม่สามารถดูแลตัวเองได้เลยในบางรายนั้นอาจไม่ขยับตัวครับไม่พูดกับใครหรือว่าจำคนรอบข้างไม่ได้ฮะนอกจากนี้ผู้ป่วยก็อาจจะแสดงอาการที่รุนแรงและอาจเป็นอันตรายต่อบุคคลใกล้ชิดซึ่งอาการที่สามารถบ่งบอกถึงผู้ป่วยระยะรุนแรงก็คือ1ครับคว่างปาสิ่งของจนเกิดอันตรายกับคนรอบข้าง2ไม่สามารถเดินลุกวิ่งหรือว่ากลืนอาหารได้3มีปัญหาด้านการสื่อสารเห็นถูกเป็นผิดเห็นซ้ายเป็นขวาครับและ4เสี่ยงโรคปอดบวมหรือว่าติดเชื้อทางปอดครับเนื่องจากมีปัญหาด้านการกลืนอาหารทำให้สำลักน้ำหรือว่าอาหารได้นั่นเองครับมันก็รุนแรงนะและสุดท้ายครับในช่วงหน้าจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอัลไซเมอร์นั้นรู้ไว้รักษาได้ครับในช่วงหน้ามาติดตามกันเลยครับในช่วงหน้ากับรายการสไตล์ดีครับ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับรายการสไตล์ดีเลยครับท่านผู้ฟังครับที่ทิ้งท้ายกันเอาไว้ว่าอัลไซเมอร์นั้นรู้ไว้รักษาได้ใช่ไหมล่ะครับจะเห็นได้ครับว่าอัลไซเมอร์นั้นไม่ใช่เพียงแค่อาการขี้หลงขี้ลืมธรรมดาแต่ยังส่งผลต่อการใช้ชีวิตครับและก็เป็นปัญหาให้กับบุคคลรอบข้างไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมล่ะท่านผู้ฟังซึ่งอาการของอัลไซเมอร์นั้นได้สร้างความกังวลใจให้กับญาติและก็บุคคลใกล้ชิดเป็นอย่างมากโดยพวกเขานั้นอาจจะเกิดความสงสัยแล้วครับว่าอัลไซเมอร์รักษาหายไหมแล้วก็จะป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ได้อย่างไรนั่นเองสมาชิกในครอบครัวนั้นควรหมั่นสังเกตอาการและก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาการอัลไซเมอร์ให้มากขึ้นครับโดยเฉพาะเมื่อมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านเนี่ยต้องหมั่นดูแลอย่างใกล้ชิดครับหากพบว่าพวกเขานั้นแสดงอาการที่กล่าวไปตอนช่วงแรกๆนะครับไม่ว่าจะอยู่ในระยะใดก็ตามก็ควรรีบพามาทำการวินิจฉัยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองเลยเพื่อวางแผนการรักษาได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองซึ่งทางโรงพยาบาลนะครับเขาก็จะมีโปรแกรมในการคัดกรองผู้ที่มีภาวะหลงลืมหรืออัลไซเมอร์นะครับซึ่งเขาก็จะทำการซักประวัติประเมินอาการหาความเสี่ยงเกี่ยวกับความจำเสื่อมของสมองครับโดยให้ทำทดสอบต่างๆนั่นเองไม่ว่าจะทดสอบความจำตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดต่างๆนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือครอบครัวก็สามารถนัดพบแพทย์ได้ครับเพื่อตรวจคัดกรองอัลไซเมอร์ได้นั่นเองครับจะได้วิเคราะห์ปัญหาของโรคและติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีต่อคนไข้ครับและก็สบายใจต่อญาติและก็บุคคลรอบตัวของผู้ป่วยนั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับสไตล์ดีกับผมภูดิศิริวุฒิก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปติดตามกันได้เลยครับกับสไตล์ดีในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ

0: cuts me through อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: พาณิชย์เชียงใหม่เตรียมความพร้อมจัดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยทุกวันศุกร์ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเริ่มเดือนพฤษภาคม2569นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมความพร้อมการจำหน่ายสินค้าในโครงการไทยช่วยไทยตามนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์บูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยภาคเอกชนผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้ารวมถึงห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคให้ประชาชนเข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสมพร้อมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยจัดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั้ง25อำเภอทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพในราคาประหยัดใกล้บ้านโดยได้มีการหารือร่วมกับนายอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ผู้แทนจากห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรดที่เข้าร่วมโครงการไว้พร้อมแล้วขณะที่นายวัชระเทพกันนายอำเภอแม่ริมได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่1พฤษภาคม2569เป็นต้นไปโดยมีสินค้ามาจำหน่ายกว่า 3,000 รายการและลดราคาสูงสุดกว่า 58% ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยช่วยไทยเพื่อร่วมกันสนับสนุนผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนอนุสาวรีย
9: ิ่งเก่งวาดรูปสวยจังเออนุสาวรียเนี่ยชื่ออะไรนะนึกไม่ออก
10: เขาเรียกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจ้าเมื่อกี้ก้อยออกเสียงคำว่าอนุสาวรีย์ว่าไงนะ
9: อนุสาวรีย์ทำไมหรอก้อยออกเสียงผิดหรอคะ
10: คำเนี้ยเขียนออ่างนอหนูสระปุสอเสือสระอาวอแหวนรอเรือสระทีแล้วก็ยอยักษ์การันอ่านว่าอนุสาวรีย์จ้าไม่ใช่อนุสาวรีย์เพื่อนพี่เก่งหลายคนเขามักออกเสียงผิดแบบก้อยนี่แหละ
11: อนุสาวรีย์เนี่ยเขาสร้างไว้ทำไมเหรอ
12: เขาสร้างไว้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงบุคคลหรือเหตุการณ์สำคัญจ้ะเช่นอนุสาวรีย์ชาวบ้านบางระจันอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคำว่าอนุสาวรีย์อ่านว่าอนุสาวรีย์ไม่ใช่อนุสาวรีย์การใช้ภาษาไทยต้องระมัดระวังออกเสียงให้ถูกต้อง
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสรวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: าวบริการสวทชเชียงใหม่คุณผู้ฟังคะช่วงเวลาของข่าวบริการสวทชเชียงใหม่มาแล้วค่ะสำหรับท่านที่กำลังมองหางานดีๆต้องฟังทางนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค5จำกัดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน1อัตราเพื่อปฏิบัติงานณสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค5จำกัดลักษณะงานในหน้าที่รับผิดชอบมีดังนี้ค่ะพัฒนาเว็บไซต์เว็บเบสแอปพลิเคชันเว็บดาต้าเบสบนแพลตฟอร์มออกแบบพัฒนาระบบหรือโปรแกรมต่างๆเพื่อสนับสนุนการทำงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค5จำกัดทดสอบระบบหรือโปรแกรมต่างๆที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันบริการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบโปรแกรมต่างๆจัดทำคู่มือและการประชาสัมพันธ์ทั้งทางสื่อแบบพิมพ์และสื่อออนไลน์ของสหกรณ์คุณสมบัติของผู้สมัครมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์และไม่เกิน40ปีบริบูรณ์ในวันถัดจากวันประกาศรับสมัครหากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีมีความรู้ความชำนาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและจัดการฐานข้อมูลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และเน็ตเวิร์กขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดีหากมีทักษะในการใช้โปรแกรมออกแบบกราฟิกเบื้องต้นเช่น Canva, Publisher เพื่อสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรและโปรแกรมออนไลน์เช่น Google Workspace, Google Form จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษผู้สมัครต้องเข้ารับการสอบข้อเขียนภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์อัตราเงินเดือนเดือนละ 19,240 บาทผู้สนใจและกำลังมองหางานดีๆยื่นใบสมัครในระบบออนไลน์ได้ที่ LINE Official Account ของสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค5จำกัด @COOPP5 หรือยื่นสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค5จำกัดโดยดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.ppcoop5.or.thสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15พฤษภาคม2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นเว้นวันหยุดทำการสหกรณ์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์093-229-9245และ098-523-9777ค่ะ
1: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัวเอง3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ้มใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OICConnect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
3: ข่าวดีสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับการผลิตกาแฟให้มีมูลค่าสูงจังหวัดเชียงใหม่เรียนรู้ฝึกปฏิบัติคัดคั่วชิมเพื่อยกระดับการผลิตกาแฟให้เป็นพรีเมียมคอฟฟี่พร้อมทดสอบตลาดและเจรจาธุรกิจผู้ซื้อพบผู้ขายสมัครวันนี้โทร0866566197หรือเฟซบุ๊กสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟล์ดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
8: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
9: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนตาย
8: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
9: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
8: โอเคร
10: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
12: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
11: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
12: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
11: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
12: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
11: เจ้า
10: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์คุณพ่อครับคุณพ่อขับช้าๆหน่อยสิครับ
14: แม่ลูกจะจอดซื้ออะไรเหรอลูก
13: เอาล่ะครับผมเห็นไม้เท้าขาวมิดคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
14: อะไรนะลูก
13: ก็ไม้เท้าขาวของคนตาบอดนะสิครับถ้าเห็นที่ไหนขอให้พวกเราช่วยหยุดรถให้พี่ๆเขาข้ามถนนด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับ
14: อ๋อไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจและเอื้อเฟื้อต่อกันระหว่างคนตาบอดกับคนตาดีใช่ไหมลูก
13: ครับใช้รถใช้ถนนทุกครั้งอย่าลืมสังเกตไม้เท้าขาวมิดคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
15: เอื้อเฟื้อต่อกันสร้างสรรค์สังคมไทยปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่

สมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากคนพิการท่านจะได้พบกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดสงขลาแถลงข่าวมหัศจรรย์วิถีลุ่มน้ำมรดกโลกทะเลสาบสงขลาเชื่อม3จังหวัดชวนเที่ยวชิมช็อปใช้ 13-17 พฤษภาคมณเซ็นทรัลหาดใหญ่นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนพื้นที่มรดกโลกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาภายใต้งานมหัศจรรย์วิถีลุ่มน้ำมรดกโลกทะเลสาบสงขลาการดำเนินโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนพร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทั้ง3จังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบแบบลากูนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดได้แก่สงขลาพัทลุงและนครศรีธรรมราชมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำจำนวนมากอีกทั้งยังมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชุมชนโดยเฉพาะชุมชนประมงที่ยังคงพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลักซึ่งสามารถนำมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มได้ผ่านการแปรรูปอาหารทะเลและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอันเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประชาชนในพื้นที่และเพื่อเสริมสร้างคุณค่าซอฟต์พาวเวอร์จึงได้บูรณาการร่วมกับจังหวัดพัทลุงนครศรีธรรมราชและสงขลาในการพัฒนาคนพัฒนาพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวสู่ชุมชนทำให้เกิดการใช้จ่ายกระจายรายได้สู่พื้นที่และเป็นโอกาสในการนำเสนอความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมสำหรับการจัดงานในครั้งนี้จังหวัดสงขลาจะจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2569 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการโอท็อปกว่า50บูธจาก3จังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและชุมชนได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการตลอดจนสร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างอันจะนำไปสู่การกระจายรายได้สู่ชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป
3: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ081-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
4: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
12: ตอนความไม่ร่วมมือในการใช้ยาตามสั่ง
13: คุณป้าครับวันนี้ผลน้ำตาลในเลือดดีนะเนี่ยกินยาเดิมต่อนะครับมี2ชนิดเม็ดเล็กกินครั้งละ1เม็ดก่อนอาหารเช้าครึ่งชั่วโมงอีกชนิดเม็ดใหญ่กิน1เม็ดหลังอาหารเช้ากินยาตามนี้กินให้ต่อเนื่องนะครับ
14: รู้แล้วค่ะยาเดิมๆอีกแล้ว
15: อย่าลืมนะคะป้ากินยาให้ครบและกินยาให้ต่อเนื่องนะคะนี่ค่ะยาของคุณป้า
14: อีกตั้งนานแน่กว่าจะถึงวันนัดหมอหยุดยาสักพักดีกว่าก
13: ินให้ต่อเนื่องนะครับ
15: กินยาให้ครบ
14: น้ำตาลก็ลดอาการก็ดีขึ้นแบบนี้ไม่ต้องกินยาแล้วก็ได้มั้งถึงวันที่คุณหมอนัดแล้วเนี่ยทำไงดีต้องรีบกินเข้าไปชดเชย
13: คุณป้ากินยาครบหรือเปล่าครับเนี่ย
14: คือว่าไม่มันเวียนหัวอย่างนี
15: ้ความร่วมมือในการใช้ยาตามสั่งบ่อยครั้งที่ผู้ป่วยนึกว่าตนเองหายดีแล้วจึงหยุดกินยาเองถือเป็นความเข้าใจที่ผิดโรคหลายๆโรคเป็นโรคเรื้อรังจำเป็นต้องใช้ยาควบคุมรักษาอย่างต่อเนื่องอย่างเคร่งครัดโดยปฏิบัติอย่างนี้นะคะใช้ยาตามวิธีที่ระบุไว้ในฉลากยาใช้ยาต่อเนื่องตามแพทย์สั่งห้ามเพิ่มลดหรือหยุดยาเองอย่าลืมนะคะใช้ยาตามแพทย์สั่งเพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุดในการรักษาด้วยความปรารถนาดีจากโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
16: พระราชทานแก่คณะกรรมการครุสภาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์13มีนาคม2561
17: ยืนยันอยู่เสมอว่าโลกยุคปัจจุบันนี้ที่เจริญโดยการศึกษานี่ถือศีลข้อเดียวพอไม่ต้องยุ่งยากลำบากหลายข้อเวียนหัวศีลข้อเดียวคือไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวซึ่งเป็นหัวใจของศาสนาทุกศาสนา
18: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
19: ถ้าวันนี้เป็นวันพุธ2วันที่แล้วคือวันจันทร์อีก3วันคือวันอะไร
20: วันเสาร์ค่ะ
19: ถูกต้องนะครับ
21: ใช่แล้วครับสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดให้บริการวันเสาร์แล้วครับโทรปรึกษาด้านกฎหมายสายด่วน1157ได้เลยครับสำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
0: านรถไฟฟ้า EV บัสนี่แล้วนั่นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าใช่ไหมว้าวเรือไฟฟ้าชลพัฒน์2อลังการมาก
20: ใช่แล้วเพราะกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรนำยานยนต์พลังงานไฟฟ้าทั้ง3ประเภทมาใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมทั้งบริการแก่ประชาชนรอบเขื่อนด้วยนะและที่สำคัญเป็นการลดใช้พลังงานเชื้อเพลิงรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย
22: กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรเขื่อนปากมูลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

0: ชิดกา
1: ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์การกีฬาได้แนะนำการฝึกสมองด้วยการก้าวเท้าออกด้านข้างในลักษณะก้าวชิดก้าวเป็นประจำจะช่วยบริหารสมองและการทรงตัวได้ดีเพราะการหกล้มคือปัจจัยเสี่ยงสำคัญของผู้สูงอายุครบเครื่องเรื่องสูงวัยกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์วันนี้คนพิการได้งานรู้สิทธิ์เพียงโทรสายด่วน1479
3: เพราะเรามี1479ทุกอย่างก้าวเราจะไปด้วยกัน
2: คนพิการที่อยากมีงานทำโทรเดี๋ยวนี้สายด่วน1479ได้งานรู้สิทธิ์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
3: จะมุ่งมั่นสู่ฝันยิ่งใหญ่ก้าวต่อไปด้วยหัวใจที่เท่าเทียม
1: อะไรทำให้เกิด PM 2.5
4: การเผาเศษวัสดุทางการเกษตร
5: อ๋อควันรถบนท้องถนนและฝุ่นละอองจากโรงงานอุตสาหกรรมค่ะ
6: เกิดจากหมอกควันข้ามแดนไงครับ
7: เกิดจากไฟป่าก็มีส่วนนะ
1: นั่นแหละค่ะสาเหตุการเกิด PM 2.5 ส่วนหน้าที่ของเราคือทำอย่างไรไม่ให้เกิดมาร่วมด้วยช่วยกันลด PM 2.5 ด้วยความห่วงใยจากสวท.อุบลราชธานีสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์
8: บนราชธานีแดนแสงธรรมสักการะพระเจ้าใหญ่อินแปงพระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดอุบลราชธานีที่วัดมหาวนารามเยือนแหล่งประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุที่วัดพระธาตุหนองบัวชมความงามของสถาปัตยกรรม3ชนชาติที่วัดสุปัตนารามวรวิหารและชื่นชมความงดงามของสถาปัตยกรรมและภาพเรืองแสงวัดสิรินธรวรารามภูพร้าวมาเยือนอุบลราชธานีเพื่อสัมผัสกับแสงธรรมความศักดิ์สิทธิ์สืบสานประวัติศาสตร์อันยาวนานณดินแดนแห่งพระอริยสงฆ์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นและหลวงปู่ชาแล้วมาพบกันที่จังหวัดอุบลราชธานีเที่ยวอุบลราชธานีเมืองสีมหัศจรรย์
1: ฤดูฝนเที่ยวอุบลชุ่มฉ่ำก็สนุกได้น้ำตกห้วยหลวงหรือน้ำตกบักเตวอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยอำเภอนาจลวยมีบันไดขึ้นลงกว่า273ขั้นที่มาของคำว่าสวยขาสั่นสวยสาวราวเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดสูงที่สุดและงดงามที่สุดของภาคอีสานตอนล่างมหัศจรรย์น้ำตกห้วยหลวง3ที่สุดของอีสานตอนล่างเป็นอีกหนึ่งน้ำตกที่ไม่ควรพลาด
8: เคยไหมอยากสัมผัสแสงของวันใหม่ก่อนใครไม่ต้องวุ่นวายอยู่กับธรรมชาติขอแนะนำที่นี่เลยผาชนะใดอุทยานแห่งชาติผาแต้มอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดินแดนแสงแรกชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในประเทศไทยชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของแม่น้ำโขงท้องฟ้าสีทองอารามและสูดอากาศบริสุทธิ์สดชื่นในยามเช้าสัมผัสวัฒนธรรมประเพณีอันล้ำค่าลิ้มลองอาหารพื้นเมืองรสชาติอีสานแสนอร่อยแล้วมาพบกันที่จังหวัดอุบลราชธานีเที่ยวอุบลราชธานีเมืองสีมหัศจรรย์
9: มาค้นพบความมหัศจรรย์ของอุบลราชธานีณเขื่อนสิรินธรพบกับโซลาร์เซลล์ลอยน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในโลกผลิตพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์และพลังงานน้ำตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามสัมผัสประสบการณ์ใหม่ชมพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอบโจทย์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศพร้อมเสริมรายได้ให้ชุมชนเปิดประสบการณ์ใหม่ที่โซลาร์เซลล์ลอยน้ำเขื่อนสิรินธร
10: วันนั้นพ่อขับรถพาหนูกับแม่ไปเยี่ยมเพื่อนพ่อพ่อดื่มเหล้ากับเพื่อนจนเมาแล้วขับรถกลับบ้านเร็วมากแม่บอกให้พ่อขับช้าๆแต่พ่อไม่ฟังเราสามคนเกิดอุบัติเหตุ แม่ตายพ่อเป็นอัมพาตถ้าวันนั้นพ่อไม่เมาหนูก็คงไม่เป็นแบบนี้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการรวมใจไทยอุบลโดยกลุ่มคนพิการค่ะ
1: ช่วงเวลาจากนี้ไปขอเชิญพอกับสาระบันเทิงภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าวนั่วหัวมวลบ่มีผิดบ่มีไพ่ในรายการร่วมใจไทยอุบล

0: กราบนมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับมื้อนี้รายการรวมใจไทยบนมพบมพพ่อแม่พี่น้องคือเก่าคือเดิมตอนใกล้จะเที่ยงนะครับเวลา 11:00 นโดยประมาณเนาะครับเนาะประมาณ 11:15 นนะครับหรืออาจจะเลทในนิดนึงเนาะครับนอกกะเป็นรายการของคนพิการที่จะรายการอยู่ทุกเสาร์นะครับโดยเฉพาะครอบครัวของคนพิการนะครับที่ฟังรายการอยู่ก็สามารถเปิดฟังได้ครับตรงคลื่น FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับระบบ AM 1341กิโลเฮิรตซ์ทั้ง2ระบบรวมกันเนาะครับเนาะนอกเหนือจากนั้นอยากจะโทรเขารวมรายการอยากจะสอบถามเนื้อหาสาระอย่างต่างๆเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการของคนพิการต่างๆนะตอนนี้ก็สามารถโทรเขารวมรายการได้เบอร์โทรศัพท์เบอร์เก่าเบอร์เดิมครับ0452811158ครับ0452811158อีกเบอร์หนึ่ง0452811164 0452811164ทั้ง2เบอร์นำกันนะครับเนาะอีกช่องทางนึงนะครับก็สามารถติดต่อเข้าได้ครับอยู่ที่ YouTube ของสวทนะครับพิมพ์คำว่าสเสือว่าแหวนนะครับททหารนะครับสวทนะครับจุดนี่ก็ตามโดยบนท่านี้นะครับหรือพิมพ์คำว่าสวทซื่อๆก็จะเห็นแล้วไล่สดหน้าตอนนี้ว่าเฮาจะรายการอยู่เป็นจังได๋ในรายการของเฮามีเนื้อหาสาระดีบ่ดีเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังบ่ก็สามารถติชมได้นะครับเนาะที่เบอร์โทรศัพท์ที่ผมได้นําเรียนไปแล้วหรืออีกในกล่องข้อความของ Messenger ของสวทของเฮาก็สามารถฝากข้อความได้ถ้าบ่สะดวกเข้าโทรเข้าร่วมรายการเนาะครับเนาะก็สามารถทักเข้าได้อยู่ที่Messenger ของสวทนะครับเนาะหรือผู้ใดที่เป็นแฟนรายการหรือว่าเป็นหมู่กับใน Facebook ของผมก็สามารถติดตามได้ใน Facebook นะครับเนาะหรืออีกอย่างของทางนึงก็คือทางชมรมคนมีการแท้ใจอาสานะครับหรือศูนย์บริการเพื่อเป็นการแท้ใจอาสาของเฮาอ่ะก็มื้อนี้ต้องขอขอบคุณนะครับว่าที่ร้อยตีณรงค์วัดหน้าจ๋าน้องเพิ่นน้องผู้ควบคุมรายการสุดหล่อของเฮาขอขอบคุณอีกครั้งนะครับเนาะทุกครั้งจะมาครับก็จะมาควบคู่กับคุณชยุทธสัมวงศ์ประธานชมรมคนมีการแท้ใจอาสาแล้วก็เป็นประธานศูนย์บริการคนมีการแท้ใจอาสาสวัสดีครับคุณชยุทธครับ
1: ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มีข่าวเช่นเคยนะครับข่าวเกี่ยวกับคนพิการว่าเขาทำอะไรบ้างแต่ความเป็นอยู่เขาเป็นอย่างไรนะครับข่าวแรกคือข่าวเกี่ยวกับเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานีค่า PM 2.5 นะครับตอนนี้ค่า PM 2.5 นี้อยู่ในขั้นปานกลางนะครับถ้าผู้ป่วยที่มีภูมิแพ้หรือคนผู้การหรือผู้สูงอายุถ้าจะออกนอกบ้านไปทำกิจกรรมนี้ขอให้ใส่แมสด้วยนะครับอันนี้คือมันอยู่ค่อนข้างปานกลางไปหาที่แย่นะครับอันนี้คือค่า PM 2.5 เขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานีเรานะครับส่วนฝั่งวรินทร์ก็อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกันนะครับปานกลางเหมือนกันถ้าพวกเราจะออกไปทำกิจกรรมก็ขอให้ใส่แมสนะครับข่าวที่สองข่าวเกี่ยวกับการทำขาเทียมพระราชทานนะครับทำฟรีเราประกาศไปแล้วตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนู้นนะครับแล้วมันหมดเขตวันที่30เมษายนไปแล้วบุคคลที่ได้ยื่นเรื่องที่โรงพยาบาลอำเภอแล้วก็เขาจะส่งมาที่จังหวัดก็ลองไปติดตามดูว่าตัวเองนั้นได้ส่งลงทะเบียนแล้วแจ้งความจำนงแล้วว่าได้หรือเปล่านะครับเสร็จแล้วในช่วงวันที่17ถึง22พฤษภาคมนี้เป็นช่วงที่ทางโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งที่177ก็จะไปทำอยู่ที่โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารนะครับหรือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะครับอันนี้ก็คือตั้งแต่วันที่17ถึง22พฤษภาคมอันนี้คือข่าวขาเทียมบุคคลที่ยื่นความจำนงแล้วก็ติดตามได้ว่าตัวเองนั้นผ่านไหมได้ไหมอะไรนะครับก็นัดแนะข้อมูลตรงนี้เราก็จะอยู่ที่ Facebook ของชมรมเราด้วยนะครับข่าวที่2ข่าวที่3เกี่ยวกับข่าวโครงการไทยช่วยไทยของกระทรวงพาณิชย์ลดราคาลดค่าครองชีพช่วยเหลื ประชาชนด้านสินค้าอุปโภคบริโภคลดเกือบ 50% จับจ่ายที่ไหนจับจ่ายที่แมคโครอุบลเราที่แมคโครครับก็จะมีป้ายบอกว่าป้ายไทยช่วยไทยครับถ้ามองไปเห็นอยู่ในแมคโครแล้วมีมุมหนึ่งบอกว่าไทยช่วยไทยนั่นเราไปซื้อได้เครื่องอุปโภคบริโภคส่วนต่างอำเภอมีอยู่5อำเภอในเดือนพฤษภาคมนะครับก็จะมีที่ประการอำเภอตาลสุมวันที่1ที่ประการอำเภอเขื่องในวันที่8ที่ประการอำเภอตะการพืชผลวันที่15พฤษภาคมที่ประการอำเภอพิบูลมังสาหารวันที่22พฤษภาคมและที่ว่าการอำเภอม่วง30วันที่29พฤษภาคมอันนี้เป็นโครงการไทยช่วยไทย5อำเภอนะครับดังนั้นคนต่างอำเภอมันต้องเข้ามาในเมืองรอซื้อที่ว่าการอำเภอตามกำหนดรายการที่แจ้งไปกับข้อมูลตรงนี้เราก็จะประกาศที่ศูนย์บริการหรือชมรมคนพิการทางการศึกษานะครับอันนี้คือโครงการไทยช่วยไทย
0: ครับ
1: แต่ต้องมีป้ายนะถึงจะเห็นว่าไทยช่วยไทยข่าวที่4ประกาศเกี่ยวกับการรับสมัครคนตาบอดไปเรียนนะครับที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่นนะครับดังนั้นบุคคลที่จะไปเรียนเขารับอยู่2ระดับคือปวช.สาขาวิชาที่เปิดนะครับอุตสาหกรรมดิจิทัลและก็เทคโนโลยีสารสนเทศ2คือสาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงหรือดนตรีส่วนปวส.ก็รับผู้จบม.3หรือปวช.นะครับอันนี้สาขาที่เปิดคือวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงหรือสาขาเทคโนโลยีดนตรีนะครับอันนี้คุณสมบัติเป็นชายหญิงนะอายุ15ปีถึง25ปีเฉพาะปวช.ส่วนปวส.นี่เลยขึ้นไปได้นะครับแล้วก็มีความบกพร่องทางการมองเห็นนะอันนี้ก็คือเอกสารประกอบก็บัตรประจำตัวคนพิการบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านรูปถ่ายนิ้วครึ่งไม่เกิน6เดือน6รูปแล้วก็ใบรับรองทางการศึกษา1แผ่นอันนี้นะครับก็สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่8พฤษภาคมนะครับ8พฤษภาคม2569อันนี้ก็คือเกี่ยวกับข่าวคนพิการที่ตาบอดนะครับที่มีการศึกษาส่วนสุดท้ายนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับสิทธิ์ของคนพิการทุกสิทธิ์นะครับสิทธิ์ข้าราชการสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์เกี่ยวกับประกันสังคมอันนี้แจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่หรือแผ่นรองทรัพย์3ชิ้นต่อคนต่อวันนะครับติดต่อได้ที่ไหนติดต่อได้ที่อบต.หรือเทศบาลใกล้บ้านท่านเสร็จแล้วทางหน่วยงานเขาก็จะออกไปดูถ้าเป็นให้รพ.สต.เขาจะมีคณะกรรมการ CG นะคุณวิชัย
0: ครับ
1: CG ออกไปตรวจไปดูแล้วเขาถึงจะมอบอุปกรณ์ให้เกี่ยวกับแผ่นรองทรัพย์หรือว่าเพมเพิร์ด3ชิ้นต่อคนต่อวันนะครับคุณวิชัย
0: ครับคุณชยุทธเองได้ใช้ไหม
1: นะครับ
0: แต่คุณชยุทธเองได้ใช้ไหมครับตัวนี้นี
1: ่ตัวนี้ผมยังไม่ได้ใช้นะ
0: หมายถึงว่าแพมเพิร์ดนี่ได้จำเป็นต้องใช้ไหมต้องใส่ไหมแต่ละวัน
1: ผมใช้ครับผมใช้ทั้งมาการเดินทางมาทำกิจกรรมแล้วการนอน
0: ครับ
1: เพราะว่าต้องใช้แผ่นรองทรัพย
0: ์เพราะฉะนั้นก็ไปขอเป็นตัวอย่างเนาะเป็นตัวอย่างว่าเราไปขอแล้วทางเทศบาลหรืออบต.หรืออนามัยเขาว่าอย่างไรนะครับจะได้มาพูดถึงให้ท่านผู้ฟังที่บางทีคนไปติดต่อเขาบอกว่าอาจจะบอกว่าไม่มีงบประมาณโน่นนี่อะไรก็เป็นไปได้เนาะอ
1: ัน
0: นี้ก็ฝากเรื่องถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็อยากให้คนพิการไปติดต่อด้วยไปลงทะเบียนไว้นั่นแหละครับลงทะเบียนแจ้งความจำนงว่าจำเป็นต้องใช้แผ่นเพิดหรือแผ่นรองซับ
1: ครับ
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับมีการประเมินของคุณหมอด้วยนะครับคุณหมอหรือว่านักคนที่เกี่ยวข้องคุณหมออาจจะเป็นคุณหมอที่หรือว่าทางอบต.เขามีคนที่ประเมินว่าจำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์อันนี้เพราะว่าคนที่จำเป็นต้องใช้พวกแผ่นเพิดแผ่นรองซับนี่ก็คือบุคคลที่ไม่สามารถกั้นอุจจาระหรือปัสสาวะได
1: ้ครับ
0: อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มคนพิการนะครับที่บังคับที่ไม่สามารถบังคับพวกกั้นอุจจาระหรือปัสสาวะได้
1: แต่ตอนนี้บางอบต.บางเทศบาลเขาดำเนินการไปแล้วนะครับเท่าที่เข้าไปตรวจสอบแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังอยู่ในชั้นว่าดำเนินการรองบประมาณอะไรมันคุณวิชัยว่านะครับ
0: ครับตัวนี้มีก็เป็นข่าวดีเนาะอีกตัวหนึ่งนะครับที่ว่าไทยช่วยไทยใช่ไหมคุณชยุทธ
1: ครับ
0: เมื่อกี้ไทยช่วยไทยไอ้ไทยช่วยไทยนี่ก็จัดเป็นของ
1: กระทรวงพาณิชย์
0: กระทรวงพาณิชย์ของเรานะครับแต่ที่นี้ก็พูดถึงว่าสมมติว่าเขาจัดขึ้นมาอย่างนี้เราเอาอันนั้นไปใช้ได้ไหมอย่างสมมติว่าสมัยไอเดือนหน้าเนาะเขาเปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่งนะครับใช่ไหมครับลงทะเบียนคนละครึ่งตัวนี้คนละครึ่งใช้ได้ไหมนี่คุณชยุทธ
1: มันมีภาพคือคนละครึ่งนี้เราให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ต้นไปเนาะแต่ว่าต้องไปที่ร้านค้าที่เข้าโครงการแต่ว่าแมคโครเนี่ยที่ว่าเป็นไทยช่วยไทยนี้มันมีบอกป้ายว่ามีป้ายว่าร้านค้าช่วยไทยช่วยไทยเป็นของคนละครึ่งหรือเปล่า
0: อาจจะไม่ได้เข้าคนละครึ่งแต่เป็นการไทยช่วยไทยก็คือลดพูดง่ายว่าลด 50% โดยสารเน
1: า
0: ะ
1: ลด 50%
0: ไม่ว่าจะเป็นพวกที่น้ำมันพืชอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เขาเอามาลงก็มีการลดราคาอยู่ที่ 50% ก็ไทยช่วยไทยเข้าสามารถเข้าไปดูได้นะครับตามร้านที่คุณชยุทธได้บอกได้กล่าวเนาะ
1: ครับ
0: มาถึงข้อมูลจากทาง RSC นะครับทุกครั้งที่มาก็จะมานำเรียนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่เนาะโดยเฉพาะคนที่กำลังใช้รถใช้ถนนนะครับให้ระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนยอดผู้เสียชีวิตตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นมาจนถึงเวลานี้นะครับ11นาฬิกาโดยประมาณเนาะเสียชีวิตอยู่ที่6รายบาดเจ็บอยู่689รายนะครับเมื่อวานเปรียบเทียบเมื่อวานยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่29รายบาดเจ็บอยู่2445รายอันนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นเสียชีวิตณที่เกิดเหตุนะครับก็เอามาเตือนสติท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่โดยเฉพาะคนที่กำลังใช้รถใช้ถนนนะครับให้ระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจรเมื่อกี้ผมมาก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ตั้งด่านจัดตรวจความเรียบร้อยอาจจะไม่มีใบบางคนไม่มีใบภาษีหรือภาษีขาดหรือบางคนไม่สวมหมวกกันน็อกอะไรประมาณนี้ก็ตรวจจับกันอยู่แถวสวนมนารมนะครับ
1: ครับขนาดตรวจเยอะขนาดนี้ยังมีอุบัติเหตุเนาะน้ำมันก็แพงก็ยังใช้กันแบบเดินทางไปนี่คืออุบัติเหตุนะครับ
0: มันจำเป็นต้องใช้ครับคุณชยุทธอย่างพวกเรานี่นะครับต้องใช้อยู่แล้วเพราะว่าเราเองไม่สามารถปั่นจักรยานมาได
1: ้ครับ
0: จำเป็นต้องมีค่าน้ำมันอยู่แล้วเนาะในการที่จะมาจัดรายการนะครับเพราะว่าการเดินทางมาเพราะว่าเพื่อประโยชน์ของคนส่วนมากนะครับที่ฟังรายการอยู่เป็นไงก็เป็นกำลังใจให้สำหรับผู้ฟังทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรครับคุณชยุทธ
1: เรื่องเกี่ยวกับชมรมผู้ปกครองออทิสติกหรือศูนย์บริการ
0: คนพิการ
1: บุคคลด้านออทิสติกซึ่งเขามีโปรเจกต์ใหม
0: ่
1: ที่ล่าสุดนะครับ
0: ครับวันนี้ต้องขอต้อนรับนะครับคุณพลนะครับคุณพลนิมิตมนนะครับซึ่งเป็นประธานศูนย์บริการบุคคลออทิสติกนะครับแล้วก็เป็นประธานของชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก
1: ครับ
0: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: ให้คุณพลแนะนำตัวเองแล้วกันนะครับว่าเป็นใครเป็นยังไงจากไหนครับ
2: ครับก็พลนิมิตนนท์นะครับจากชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็เป็นศูนย์บริการคนพิการบุคคลออทิสติกนะครับจังหวัดอุบลราชธานีครับผม
0: ครับก็คุณพลเองเป็นคนอุบลหรือเป็นคนต่างจังหวัดครับ
2: ครับเป็นคนกรุงเทพครับผม
0: กรุงเทพมาอยู่ที่อุบลนานหรือยังครับ
2: ครับผมนานแล้วครับ
0: นานแล้ว
2: ครับผมตั้งแต่ยังไม่มีลูกนะครับตอนนี้ลูกก็
0: ประมาณกี่ปีได้แล้วครับที
2: ่
0: ที่มาอาศัยอยู่ที่อุบลปักหลักปักฐานอยู่นี
2: ่รวมๆน่าจะมี30ต้องมีนะครับ
0: 30ปีเนาะประมาณนั้นน่ะ
2: ครับผมครับ
0: คือก็มาได้ภรรยาที่นี่ปักหลักปักฐานที่นี
2: ่ครับผม
0: แล้วจะมาพูดถึงแล้วกันเนาะว่าการเอาเริ่มชมรมแล้วกันเนาะว
2: ่
0: าเริ่มชมรมก่อนที่จะมาเป็นศูนย์บริการ
2: ครับผม
0: ชมรมนี้ตั้งมานานหรือยังครับนี
2: ่ชมรมนี่ก็เกิดจากการรวมตัวของผู้ปกครองนะครับที่มีบุตรหลานเป็นออทิสติกนะครับ
0: ครับ
2: ก็เข้าใจว่าช่วงแรกที่เราเข้าพาลูกเข้าศึกษาที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา10นะครับ
0: ครับ
2: ตรงนั้นก็จะเกิดการนำลูกเข้าไปฝึกเข้าไปเรียนนะครับแล้วก็เมื่อผู้ปกครองรวมตัวกันก็มีความคิดว่าน่าจะจัดเป็นกลุ่มเป็นกล้อนเวลาเรามีความต้องการในการช่วยเหลือกันหรือมีความรู้ที่จะแบ่งปันกันนะครับก็เกิดตรงนั้นนะครับที่เริ่มครั้งแรกที่มีการรวมตัวกันครับของกลุ่มผู้ปกครองครับ
0: ครับประมาณกี่ปีแล้วครับ
2: ก็ประมาณปี49ครับประมาณครับ
0: ก็นานพอสมควรเน
2: า
0: ะ
2: ครับประมาณ
0: ปี49
2: ครับ
0: ครับอย่างของชมรมคนพิการไทยใจอาสานี่กี่ปีแล้วคุณชยุทธที่ตั้งขึ้นมา
1: ก็ตั้งปีอะไร554หรือ51นี่แหละ
0: ครับประมาณ552
1: ครับ
0: 52หรือ54ประมาณนี้แหละครับ
1: ครับ
0: ก็ตั้งขึ้นมาเนาะก็หลายปีเหมือนกัน
1: หลายปี
0: ครับทีนี้มาพูดถึงว่าที่ตั้งของชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกนี่ตั้งอยู่ที่ไหนครับสถานที่ตั้งนะตอนนี
2: ้ครับสถานที่ตั้งนะครับของชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกนะครับอยู่หลังโรงเรียนศรีปทุมนะครับหรือปัจจุบันเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการนะครับของอุบลราชธานีครับตรงข้างศูนย์ฝีมือแรงงานครับนะครับของอุบลราชธานีครับผม
0: อ๋ออยู่ด้านข้าง

0: อยู่ปลายซอยพอดีครับปลายซอยดอนกลางครับ
1: ครับมาพูดถึงกิจกรรมที่ผ่านมาของทางชมรมแล้วกันครับที่ผ่านมาทางชมรมของเราตั้งมานานพอสมควรมีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างครับที่ทำให้กับน้องๆออทิสติก
0: ก็กิจกรรมของชมรมก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของการอบรมให้ความรู้ในการเลี้ยงดูนะครับในการฝึกในการสอนเด็กที่เป็นออทิสติกนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็หรือจะเป็นเรื่องของด้านการอาชีพเนี่ยก็จะมีการเข้าไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องอาชีพเนี่ยกับองค์กรแม่ซึ่งเป็นสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึมไทยนะครับ อันนี้จะเป็นจะไม่ได้ออทิสติกไทยนะครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึมไทยนะครับอันนี้เป็นองค์กรแม่ที่อยู่ที่กรุงเทพครับแล้วก็เป็นเช่นเดียวกับองค์กรมูลนิธิออทิสติกไทยนี่ครับทั้งสององค์กรเนี่ยเป็นองค์กรแม่ของทางชมรมนะครับโดยมีท่านอาจารย์ชูศักดิ์จันทยานนท์นะครับเป็นนายกสมาคมนะครับแล้วก็เป็นประธานของมูลนิธิครับผม
1: ครับไอ้ย้อนถามนิดหนึ่งเมื่อกี้บอกว่าออทิซึมใช่ไหมครับ
0: ครับผม
1: แล้วออทิสติกนี
0: ่ครับ
1: เหมือนกันไหมหรือว่ามีความแตกต่างอะไรยังไงไหม
0: ครับก็เป็นความหมายเดียวกันครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เป็นความหมายเดียวกัน
0: ครับผมความหมาย
1: เด็กที่เป็นออทิสติกที่เราเรียกนี่เนาะมีจะมีอาการแบบไหนบ้างที่มองเห็นได้เด่นชัดแล้วก็บางทีท่านผู้ฟังหรือว่าที่ฟังรายการอยู่อาจจะไม่รู้จักว่าลูกหลานของท่านเป็นออทิสติกประมาณนี้นะครับอาจจะสังเกตวิธีการสังเกตอย่างไรครับ
0: ครับบุคคลออทิสติกเนี่ยบางท่านเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมองด้วยตาเปล่าได้นะครับเพราะว่าหน้าตาเขาเนี่ยจะเหมือนคนปกติทั่วไปนะครับก็คือจะดูออกที่พฤติกรรมนะครับมันจะมีเรื่องของพฤติกรรมทางสังคมนะครับพฤติกรรมเรื่องทักษะภาษาแล้วก็พฤติกรรมการประพฤติตัวการทำตัวนะครับเขาก็จะมีลักษณะแปลกๆให้เราเห็นนะครับ
1: เช่น
0: อาจจะเวลาเราเรียกนะครับเขาอาจจะไม่หันมามองจะสนใจแต่เรื่องตัวเองนี่หมายถึงช่วงที่เริ่มรู้ว่าเขาเป็นออทิสติกนะครับช่วงเล็กๆนะครับอย่างเขาเล่นของเล่นไปเนี่ยเขาจะไม่โฟกัสคนอื่นเลยเขาจะมุ่งไปที่ของเล่นในมือเขานะครับฉะนั้นผู้ปกครองเรียกเนี่ยเขาก็จะไม่หันไม่สนใจนะครับมุ่งหน้าเล่นอย่างเดียว
2: หมายความว่าเขาได้ยินไหม
0: เขาได้ยินครับได้ยินครับแต่ว่าความสนใจเนี่ยเขาจะมุ่งไว้สิ่งที่เขากำลังสนใจนะฮะนั่นคือพฤติกรรมหลักของเขา
1: คือเขาไม่สนใจบุคคลรอบข้าง
0: ใช่ครับ
1: เขาจะสนใจแต่สิ่งที่เขากำลังทำอยู่
0: ใช่ครับผม
1: ครับ
0: ครับ
1: มีวิธีการสังเกตอย่างนั้นแล้วมีวิธีการสังเกตอย่างไรเขาบอกว่าไม่พูดจาไม่พาทีไม่ชี้นิ้วอะไรนี้มีไหมครับ
0: ครับผมคือออทิสติกเดี๋ยวมันจะมีหลายประเภทนะคือหนักเบาไม่เท่ากันแล้วก็แล้วมีหลายมันหลากหลายมากนะครับบางท่านเนี่ยก็คืออย่างที่พี่ถามเมื่อกี้ว่าได้ยินไหมบางท่านก็ได้ยินนะฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยได้ยินนะถ้าไม่มีปัญหาเรื่องทางการรับฟังหูเข้ามาเนี่ยเขาจะได้ยินแต่ความสนใจเนี่ยเขาจะมุ่งมั่นตรงนั้นแล้วก็เขาจะไม่สบตาเราจะไม่ค่อยสบตานะครับอันนี้หมายถึงว่าพื้นฐานโดยทั่วไปจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าบางรายก็เก่งนะครับพูดจาเป็นเข้าสังคมเป็นก็มีนะฮะจนกระทั่งเรียนจบปริญญาตรีก็มีนะครับมีนะครับคือหนักเบาเก่งไม่เท่ากัน
1: ก็แสดงว่าบุคคลออทิสติกนี่ก็คือเหมือนคนปกติทั่วไปก็สามารถพูดได้เล่นได้อะไรเหมือนคนปกติทั่วไปใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับแต่ว่าพฤติกรรมหลักๆคือหมายถึงภาพรวมส่วนใหญ่เนี่ยยังมีคงเรื่องของพฤติกรรมทางสังคมนะเขาอาจจะไม่ชอบเข้าสังคมปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างเนี่ยน้อยชอบแยกตัวไป
1: เก็บตัวคนเดียว
0: ใช่ครับ
1: แล้วเขาม
0: ุ่งมั่นในสิ่งที่เขาสนใจ
1: เขาช่วยเหลือตัวเองได้ไหมอย่างเช่นอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันหรือทำกับข้าวอะไรประมาณนี
0: ้ก็อันนี้จะอยู่ที่ผู้ปกครองนะครับตั้งแต่เล็กถ้าเกิดเราเห็นว่ามันมีอาการแบบนี้ต้องมีการฝึกนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเขาจะต้องผ่านการเรียนรู้ของจากผู้ปกครองนะครับถ้าท่านใดบุคคลที่ท่านใดที่ห่างจากผู้ปกครองหรือผู้ปกครองขาดการดูแลนะครับพื้นฐานเรื่องการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยก็จะด้อยลงไปนะครับจะด้อยลงไปเลยครับ
1: ครับก็แสดงว่าต้องมีการฝึกให้เขาทำอยู่บ่อยๆใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับเพราะว่า
1: สอนเขาเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ต้องกินยาไหมครับคนที่เป็นออทิสติกนี
0: ่คือด้านออทิสติกเนี่ยมันเรื่องสมองนะครับดังนั้นหนักเบา

0: การทานยาหรือไม่เนี่ยนะต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์นะครับแพทย์จะเป็นคนแนะนำว่าควรจะทานยาตัวไหนปริมาณเท่าไหร่นะครับทีนี้ว่าเมื่อรับยาไปแล้วเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยฮะควรจะให้ความสนใจในการเฝ้าสังเกตอาการนะครับ
1: ครับ
0: ว่าลูกหลานเราเนี่ยนะหลังจากรับยาตัวนั้นปริมาณเท่านี้แล้วอาการเป็นยังไง
1: ครับ
0: อันนี้ต้องสังเกตนะครับเพราะว่าการสื่อสารระหว่างบุคคลออทิสติกกับผู้ปกครองเนี่ยก็ไม่ได้ราบรื่นนะครับเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยจะอธิบายไม่ได้หมดหรืออธิบายได้แบบไม่เข้าใจ
1: เขามีอารมณ์รุนแรงไหมครับพวกนี
0: ้บางท่านก็มีนะครับบางท่านก็มีนะครับอาจจะต้องใช้ยาเข้ามาช่วยกดอารมณ์นะครับ
1: ครับ
0: นะครับมีครับมีจะมีรุนแรงก็มีครับทำร้ายตัวเองทำร้ายผู้อื่นทำร้ายคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งผู้ปกครองเองก็โดนทำร้ายได้นะครับครับผมเพราะว่ามันเรื่องสมองอะนะก็มันผิดปกติทางเคมีสมองนะครับ
1: ก็อาจจะวุ่นวายบ้างเนาะแต่ก็ขึ้นอยู่กับการฝึกว่าเขาอยู่อาจจะมียาช่วยนิดหน่อยเนาะเอามาพูดถึงของศูนย์บริการแล้วกันครับ
0: ครับผม
1: ศูนย์บริการคนพิการบุคคลออทิสติกนี่ก่อนที่จะมาเป็นศูนย์บริการเราต้องมีชมรมก่อนเนาะถึงสามารถจะตั้งเป็นศูนย์บริการได้นะครับทีนี้ศูนย์บริการนี้ตั้งมานานหรือยังครับแล้วก็วัตถุประสงค์ของศูนย์บริการนี้ตั้งขึ้นเพื่ออะไรครับ
0: ครับศูนย์บริการเนี่ยฮะก็จะมาได้ด้วยเนื่องจากว่าชมรมผู้ปกครองเนี่ยฮะเป็นองค์กรที่ต้องผ่านเข้ารับการตรวจมาตรฐานนะครับขององค์กรเมื่อผ่านแล้วถึงจะมีโอกาสได้ขอเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปนะครับตอนนี้ศูนย์บริการทั่วไปก็มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือบุคคลออทิสติกนะครับหรือบุคคลที่คาดว่าจะพิการนะครับก็ให้ความช่วยเหลือแล้วก็มีเรื่องของการฝึกหรือว่าความรู้ต่างๆเรื่องกฎหมายเรื่องต่างๆเนี่ยเราก็จะให้ความรู้ทางผู้ปกครองไปนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งก็แต่หลักๆเรื่องของศูนย์เนี่ยเน้นไปที่ผู้พิการนะครับบุคคลออทิสติกเป็นหลักนะครับก็คือจะต้องเป้าหมายอยู่ตรงนั้นครับต้องพัฒนาบุคคลออทิสติกเนี่ยให้ขึ้นมาใช้ชีวิตเทียบกับคนปกติได้ใกล้เคียงที่สุดหรือให้ดีที่สุดเท่าที่ศักยภาพของแต่ละท่านนั้นจะพัฒนาขึ้นมาได้นะครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ล่าสุดนี้ก็คือได้รับงบประมาณจากพกหรือพมของเราเนาะที่ได้ของศูนย์บริการก็ยินดีด้วยนะครับที่จะมาพัฒนาทางด้านบุคคลออทิสติกนะครับก็คือแล้วก็การที่จะตั้งศูนย์บริการนี่ที่ตั้งขึ้นมาการฝึกนี่ที่จะไปฝึกน้องๆเหล่านี้นี่มีการฝึกทักษะอะไรยังไงบ้างครับและกี่ทักษะครับ
0: ครับด้านการฝึกทักษะให้กับบุคคลออทิสติกนั้นก็จะมี6ทักษะนะครับหลักๆนะครับที่ก็จะมีเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกายนะครับเพื่อกระตุ้นเพิ่มความสามารถของร่างกายการเคลื่อนไหวนะครับนะครับแล้วก็ถ้าเป็นทักษะที่2ก็เช่นทักษะการช่วยเหลือตนเองนะครับทำยังไงให้เขาเนี่ยสามารถที่ทำอะไรด้วยตัวเองได้นะครับมีความมั่นใจมีความอิสระนะครับลดการพึ่งพิงผู้อื่นนะครับแล้วก็ทักษะที่3ก็จะเป็นเรื่องของการพูดการสื่อสารนะครับเช่นการที่เราคุยกับเขาเขารู้ว่าจะต้องทำอะไร
1: ครับ
0: หรือเขาบอกความต้องการได
1: ้
0: อันนี้การพูดนี่อาจจะไม่ได้เรื่องเสียงอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นเช่นเราส่งสัญญาณเช่นอะไรเงี้ยสมมติผมอย่างผมเนี่ยยังสื่อกับลูกเนี่ยบางทีลูกจะมีอาการแบบอ้าปากค้างนะครับบางทีเราก็จะใช้ซิกแนลเช่นขยับนิ้วอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่ใช้เสียงก็เป็นการสื่อสารเหมือนกันครับให้เขาหุบปากลงนะครับไม่อ้าปากค้างไว้ยกตัวอย่างนะฮะอันนี้เป็นการสื่อสารนะครับแล้วก็เป็นทักษะที่4นะเช่นการพัฒนาสู่สุขภาวะอันนี้ครับเรื่องความสะอาดสิ่งแวดล้อมนะครับที่เขาจะต้องอยู่ด้วยนะครับตรงนี้สำคัญครับแล้วก็ทักษะที่5เรื่องการปรับพฤติกรร
1: ม
0: นะครับซึ่งมันจะมีพฤติกรรมที่แปลกๆหรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะครับทางลบเช่นอาจจะมีอาการเขย่งเท้านะครับหรือว่าเช่นการตีอกตัวเองตีมือตัวเอง เช่นนะฮะพฤติกรรมต่างๆพวกนี้ต้องมีการพัฒนานะครับเพื่อลดอาการที่ไม่พึงประสงค์นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ทักษะที่6ก็เช่นการเสริมสร้างพัฒนาการการเคลื่อนไหวต่างๆจิตใจอารมณ์สังคมนะครับการเรียนรู้ทางสติปัญญาเนี่ยครับมันควบรวมหลายอย่างเข้ามานะครับเป็นทั้งหมดประมาณ6ทักษะครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ทั้ง6ทั้ง6ทักษะนี่หมายถึงว่าเรามีการที่จะประเมินเด็กไหมครับว่าเด็กคนนี้ที่สมควรที่จะฝึกทักษะไหนหรือบางทีบางคนอาจจะครบหมดทั้ง6ทักษะบางคนอาจจะแยกออกมาฝึกแค่3ทักษะสมมุติเนาะว่าบางทีเขาเรื่องการพูดเขาอาจจะดีอยู่แล้วแต่เรื่องการเคลื่อนไหวเขาอาจจะไม่ดีอะไรประมาณนี้แล้วก็การเข้าสู่สังคมอะไรประมาณนี้หรือว่าเราต้องฝึกทั้ง6ทักษะเลยในเด็กคนหนึ่งครับ
0: คือธรรมชาติใน6ทักษะเนี่ยแยกย่อยลงไปเนี่ยมันจะมีการประเมินก่อน
1: ครับ
0: นะครับทุกครั้งเราก็ต้องประเมินก่อนแต่ภาพรวมของออทิสติกเนี่ยทั้ง6ด้านเนี่ยมันด้อยนะครับด้อยไม่ว่าจะด้อยมากหรือด้อยน้อยเช่นบางคนพูดเก่งแต่คำเช่นมงคลอาจจะพูดไม่ชัดเช่นมนคนอะไรพวกนี้จริงเผ็ดอย่างเผ็ดเนี่ยก็เป็นเห็ด
1: ครับ
0: อาจอย่างเงี้ยคือบางคนทั้งพูดเป็นแต่ว่าออกเสียงก็จะไม่ชัดทีเดียวเช่นหรือจะมีเรื่องของการเรียงประโยคนะครับเรียงประโยคขึ้นก่อนหรือลงท้ายเนี่ยการสื่อสารจะทำให้คนฟังหรือผู้สนทนาด้วยเนี่ยนะเข้าใจชัดเจนนี่ฮะตรงนี้ก็จะต้องเรียนรู้หมดเลยครับแล้วบางคนนี่ถึงขนาดคือบอกว่ามือซ้ายหรือมือขวาเนี่ยยังไม่ทราบเลยนะครับแม้กระทั่งเป็นเด็กโตแล้วก็ตามเนี่ยถ้าขาดการฝึกฝนขาดการย้ำสอนนะครับตรงนี้ก็จะดรอปลงไปจะด้อยลงไปทันทีซึ่งมันต้องใช้ระยะเวลาและความสม่ำเสมออยู่ตลอดนะฮะต้องมีการฝึกอยู่เรื่อยๆนะครับ
2: แสดงว่าในโครงการนั้น6ทักษะนี้ต้องฝึกอยู่แล้ว
0: ต้องฝึกอยู่แล้วครับ
2: เป็นพื้นฐาน
0: ใช่ครับตอนนี้มากน้อยแต่ละบุคคลก็ว่าไปตามทักษะ
2: เสร็จแล้วแต่ละสถานแต่ละโครงการ6ทักษะนี้ใช้เวลานานไหมแต่ละครั้งนี้ที่ไปฝึก
0: ก็โดยตารางเรียนนะครับเท่าที่เซตไว้เนี่ยก็คือ1วันเนี่ยจะฝึกทั้ง6ทักษะ
2: วันนึง
0: ครับผม6ทักษะเลยครับก็จะเรียกว่าทักษะเนี่ยมันจะมีเรื่องของการฝึกเดี่ยวก่อนฝึกเดี่ยวแล้วก็ต้องมีฝึกกลุ่ม
2: ครับ
0: ก็คือจะต้องให้น้องๆเนี่ยมาดูเพื่อนทำด้วยทำร่วมกันเหมือนลักษณะเหมือนสังคมสร้างให้เขารู้สึกว่าการที่มาร่วมกันเนี่ยเขาจะต้องทำตามกลุ่มด้วยให้เขามีสังคมนะครับเพราะบางทีเขาอาจจะเราสอนเงี้ยเขาทำได้พอมาเจอเพื่อนเขาก็จะมาเรียนแบบเพื่อนด้วยว่าเอ้ยแบบนี้ทำแล้วเหมือนเขาเข้ากับเพื่อนได
2: ้ครับ
0: มันทำให้เขารู้สึกว่ามีความภูมิใจครับครับผม
1: เด็กคนหนึ่งฝึกทั้ง6ทักษะนี
0: ่ครับ
1: เขาจะจำได้หรือครับหมายถึงว่าในต่อวันนี่ครับหมายถึงว่าต้องมีการฝึกหรือว่าต้องแยกออกว่าอย่างเช่นสมมติว่าวันนี้ไปฝึกทักษะในกอฝึกทั้ง6ทักษะและที่นี่มีการแบ่งไหมครับว่าเราจะไปวันหนึ่งไปกี่คนและวันหนึ่งฝึกกี่คนหรือว่าวันละคน
0: ครับ
1: และทีนี้ในการฝึกปุ๊บแต่ละคนนี่ฝึกทั้ง6ทักษะจบครั้งเดียวเลยหรือไปกี่ครั้งที่ไปฝึกทักษะน้องๆเหล่านี้ครับ
0: ครับตอนนี้ถ้าเท่าที่โครงการอนุมัติมานะครับก็จะแบ่งเป็น5กลุ่มนะครับกลุ่มนึงจะมี5ท่านนะครับ5ท่านเนี่ยก็คือใน1วันก็คือจะมีแค่5ท่านในการฝึกตั้งแต่ประมาณ 9:00 นถึง 4:00 นนะครับโดยประมาณก็ทักษะละ1ชั่วโมงนะครับโดยประมาณทักษะตอนนี้คือเรื่องของบุคลากรออทิสติกเนี่ยนะมันเรื่องของสมองฉะนั้นเวลาการฝึกเนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความสม่ำเสมออย่างที่บอกนะฮะถ้าเมื่อไหร่ที่ขาดการดูแลขาดการสอนขาดการฝึกฝนปุ๊บศักยภาพก็จะเริ่มถอยทีละน้อยทีละน้อยลงไปนะครับ
1: ครับ
0: คือมันจะไม่เหมือนความพิการประเภทอื่นซึ่งความพิการประเภทอื่นเนี่ยคือเรื่องของทางร่างกายเช่นหูตาเนี่ยมันชัดเจนแต่ว่าสมองผู้พิการเหล่านั้นน่ะเป็นสมองที่ดีมากนะฮะแต่ด้านออทิสติกนี่เรื่องสมองโดยตรงทีนี้ว่าออทิสติกบางท่านจะมีเรื่องของสติปัญญา ด้วยประเภทคือประเภทของความพิการนะครับ
1: ครับ
0: มันจะผสมกันบางท่านมี 2-3 ความพิการอยู่ในตัวนะครับเช่นจิตและพฤติกรรมบางท่านก็มีเรื่องสติปัญญากับออทิสติกร่วมนะครับแล้วบางท่านมีเรื่องของความพิการเรื่องร่างกายเข้ามาด้วยซ้ําซ้อนกันอีกนะครับตอนนี้ความพิการทางด้านร่างกายเนี่ยบางท่านก็มาเป็นช่วงโตแล้วอย่างบางท่านเนี่ยตอนแรกเป็นออทิสติกใช่มั้ยครับแล้วหลังจากนั้นมีการชักนะครับมีอาการชักมีเพิ่มเข้ามาก็กลายเป็นว่าเดินไม่ได้ก็มีนะครับ
1: กายเคลื่อนไหวอีก
0: ใช่ครับก็เลยเป็นความพิการซ้ำซ้อนเข้ามาอีกนะครับนี่ครับ
1: ก็แสดงว่าฝึกนี่ทั้ง6ทักษะนี่ก็ขึ้นอยู่กับว่ามีการประเมินก่อนนะครับประเมินว่าน้องๆเหล่านั้นจะสมควรที่จะฝึกทักษะไหนบ้าง
0: ใช
1: ่มั้ยครับแล้วทีนี้คนที่จะเข้าอยู่ในโครงการเนาะพูดถึงในโครงการนี้ณตอนนี้นี่ที่ว่าบอกว่า15คนเนาะมีแล้วใช่มั้ยครับ
0: ครับผมมีแล้วครับ
1: มีแล้วทีนี้คุณสมบัติของคนที่จะเข้าในโครงการนี้และทีนี้ต้องมีอายุตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับ
0: อันนี้เราไม่ได้จำกัดนะครับแต
1: ่
0: กลุ่มที่เราตอนนี้เราแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆนะครับ
1: คร
0: ับก็จะมีกลุ่มประมาณ10ปีบวกลบนะครับแล้วก็15ปีบวกลบนะครับแล้วก็กลุ่ม20ปีบวกลบ
1: ก็แสดงว่าในกลุ่ม3กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มเด็กเราก็ฝึกในกลุ่มเด็ก
0: ครับ
1: แล้วก็พอโตขึ้นมาหน่อยเราก็ฝึกนี่เอามารวมกันในกลุ่มของเด็กโตแล้วก็เด็กที่จะออกสู่สังคมก็อีกแบบหนึ่ง
0: ครับให้ไวัยใกล้เคียงกันอายุใกล้เคียงก
1: ัน อ๋อเอามาฝึกใส่กันเนาะ
0: ครับผม
1: ทั้ง5ทั้ง15คนนี
0: ่ครับ
1: แล้วทีนี้มีตัวเลขไหมครับว่าณตอนนี้บุคคลออทิสติกในอุบลของเรานี่มีตัวเลขกลมๆแล้วเอามีไหมครับว่าประมาณกี่คน
0: คาดว่าจากข้อมูลจากทางพมจ.ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักประมาณ400คนบวกลบนะฮะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับ
1: ทั้งจังหวัดอุบลนี่
0: ครับแต่ตัวเลขไม่ทราบว่าตอนนี้มันมีการเปลี่ยนไปเท่าไหร่ชัดๆนะครับ
2: เป็น600ใช่ไห
0: มประมาณ600ใช่ไหมฮะ
2: 600
0: ครับ
2: 640
0: ครับคือจำนวนผู้พิการทุกประเภทครับผมคิดว่ามันโตขึ้นเรื่อยๆนะครับมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องของความพิการทางด้านร่างกายเนี่ยฮะซึ่งคนปกติสามารถปรับเปลี่ยนไปเป็นคนพิการได้เลยนะฮะคือมันไม่มีอะไรแน่นอนนะเช่นอุบัติเหตุทางรถยนต
1: ์
0: ที่มีการสื่อสารทางคุณวิชัยและคุณชิดสื่อสารให้ทางผู้ชมได้รับฟังไปฮะเรื่องการเกิดอุบัติเหตุต่างๆนะฮะอันนี้สำคัญมากครับมันจะเพิ่มอยู่เรื่อยครับ
1: ครับก็พูดง่ายๆรอบว่าณปัจจุบันนี้ก็คือสถิติที่ทำออกบัตรคนพิการนี้ที่ทางพม.เขาออกให้ก็มีเยอะพอสมควรอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับคุณชยุทธประมาณ
2: 633
1: ทั้งหมดครับ
2: อ๋อทั้งหมดนี้ถ้าทำเป็นทั้งไทยอย่างนี้68,513 คน
1: ที่ทำบัตรคนพิการนะ
2: ครับที่ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาปีที่แล้ว
1: ปี67
2: ครับมาจนถึง
1: ปี67
2: 31มกราคมปี69
1: 67เนาะ67
2: ครับ
1: 68 69
2: ครับ
1: ก็แสดงว่า2ปีกว่า
2: ๆครับ
1: 2ปีกว่าๆเพิ่มยอดเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ60,000ทุกประเภทใช่ไหมครับ
2: ครับ60,000เกือบ70,000
1: ครับ
2: รวม
1: ก็แสดงว่าปีกว่าๆนี่ก็คือพูดง่ายๆเกือบ2ปีเนาะ
2: ครับ
1: ตั้งแต่ปี67พฤศจิกา67จนถึงมกรา69นะครับยอดพุ่งขึ้นเรื่อยๆแต่ทีนี้การทำบัตรคนพิการก็จะแยกออกเป็นแต่ละประเภทอีกนะครับว่าหูอยู่ที่เท่าไหร
2: ่
1: ด้านการเคลื่อนไหวอยู่ที่เท่าไหร่ด้านสายตาอยู่ที่เท่าไหร
2: ่
1: แต่ตัวเลขกลมๆนะตอนนี้ที่ทำบัตรคนพิการเนาะทางพม.อัปเดตมาให้นะจนถึงปัจจุบันนี้ประมาณ31ทันไอ้31มกราปี69นี่อยู่ที่ 30,000 กว่ารายใช่มั้ยครับ
2: ครับ
1: เฉพาะเคลื่อนไหวนะ
2: ใช่
1: เฉพาะเคลื่อนไหวแต่ถ้าออทิสติกเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ยอด
2: 633
1: ครับประมาณนี้นะครับสายตาล่ะครับมีมั้ย
2: สายตา
1: ได้ประมาณ
2: ทุกคนนะ
1: ก็
2: ทางการมอง
1: เยอะขึ้นพอสมควรนะครับ
2: สายตานี้ก็ 7,000 กว่า
1: ครับสายตาเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นโดยที่ว่าเป็นเนื่องจากสูงอายุขึ้นมาและทำให้ตาบอดบางคนก็อาจจะเป็นเบาหวานก็ได้นะเบาหวานก็ทำให้ตาบอดได้นะครับอีกอย่างหนึ่งเคลื่อนไหวนี่เยอะพอสมควรเพราะว่าเคลื่อนไหวคนที่เป็นด้านสมองเนาะพูดง่ายๆด้านสมองก็คือพวกไม่ว่าจะเป็นพวกหลอดเลือดสมองแตกสมองตีบเนี่ยเคลื่อนไหวไม่คล่องตัวก็ไปออกใบรับรองเขามีการให้คุณหมอออกให้เขามาทำบัตรเขามีการเยอะพอสมควร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าสมมติว่านะตอนนี้เรากำลังพูดถึงเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกเนาะแต่ผู้ปกครองท่านใดสังเกตลูกหลานของท่านว่ามีอาการเหล่านั้นตามที่คุณพลได้นำเรียนไว้แล้วเช่นไม่สนใจไม่สบตาไม่พาทีไม่ชี้นิ้วหรือเก็บตัวอยู่แต่กับตัวเองไอเด็กพวกนี้หมายถึงว่ามันมีไหมครับว่าเขาเป็นตั้งแต่เด็กแล้วโตขึ้นมาเขาหายหรืออีกอย่างหนึ่งเขามาเริ่มเป็นตอนโตอย่างนี้มีไหมออทิสติกเนี่ย
0: เท่าที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นเริ่มแต่เด็กนะแต่ได้ว่าเมื่อโตขึ้นเนี่ยถ้าคือในช่วงระยะระหว่างเด็กมาเนี่ยถูกพัฒนาถูกฝึกสอนฝึกดูแลฝ
2: ึ
0: กฝนนะมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอ
1: ัน
0: นี้มันเห็นชัดว่าเขาดีขึ้นเขารู้จักพูดเป็นรู้จักฟังคำสั่งรู้จักโต้ตอบได
1: ้
0: นะครับอย่างที่บอกฮะคือหนักเบาก็อยู่ที่แต่ละท่านอีกว่าหนักเบาแล้วก็จะต้องทุ่มเทในการ
1: ฝึกกระหาย
0: ใช่ครับมากมายแต่โดยส่วนใหญ่ต้องทุ่มเทเยอะนะครับถึงจะขยับดีขึ้นนะครับ
1: 15คนนี้ก็ยังน้อยอยู่นะอยากให้เพิ่มขึ้นเนาะคุณพลเนาะย
0: ัง
1: ไงก็ขอสนับสนุนให้โครงการนี้ไปด้วยดีสมมติว่าบุคคลที่ยังไม่มาเข้าในกลุ่มหรือในชมรมบุคคลออทิสติกนี่ของคุณพลนี่จะมีการติดต่อประสานงานอย่างเผื่อเขาอยากมีกิจกรรมอยากเข้าร่วมกับชมรมอยากเข้าร่วมกับศูนย์บริการอยากเอาน้องๆหรือว่าเด็กเหล่านั้นมาฝึกด้วยหรือว่าลูกหลานเข้ามาฝึกด้วยจะติดต่อคุณพลได้ที่ไหนครับ
0: ครับผมก็สำหรับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่เห็นคนข้างบ้านหรือบุตรหลานของเรานะครับมีอาการลักษณะนี้ก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะผิดปกติก็ต้องเข้าพบแพทย์ให้แพทย์ชี้นะครับว่าเป็นประเภทใดนะครับแล้วก็เมื่อรู้แล้วก็ควรจะมีการนำเด็กเนี่ยฮะเข้าการฝึกฝนเช่นหรือเป็นโรงเรียนพิเศษเช่นศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาที่10เนี่ยนะครับซึ่งจะมีแผนกออทิสติกโดยตรงซึ่งจริงๆแล้วคือศูนย์การศึกษาพิเศษเนี่ยคือมีหลายประเภทอยู่นั้นแต่ว่าหนึ่งในนั้นคือออทิสติกก็สามารถนำไปฝึกได
2: ้
0: ซึ่งลูกของผมก็เรียนรู้จากที่นั่นครับฝึกจากที่นั่นศูนย์การศึกษาเขต10นะครับซึ่งการที่เรารู้แล้วรีบทำอย่าปล่อยปละเลยแล้วก็ติดตามนะครับให้ความสำคัญให้ความสนใจจริงๆเนี่ยเชื่อว่าลูกบุตรหลานของเราเนี่ยพัฒนาได้นะครับแล้วก็เครือข่ายของผู้ปกครองบุคคลออทิสติกเนี่ยครับถ้าเราเป็นผู้ปกครองบุคคลออทิสติกเนี่ยซึ่งเป็นบุคคลเป็นผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเนี่ยเราเข้าใจในความรู้สึกซึ่งกันและกันอยู่แล้วหัวอกเดียวว่าหัวอกเดียวกันเลยนะฮะเรารู้ว่ามันยากลำบากยังไงเรารู้ว่าเราห่วงใยยังไงนะฮะเราก็รวมตัวกันเพื่ออะไรครับสุดท้ายคือเพื่อลูกหลานเราได้กันรับการพัฒนานะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้ปกครองเราก็นำไปใช้กับเด็กของเราก
1: ับ
0: ลูกบุตรหลานของเรานะครับ โดยติดต่อผมนะครับของผมเบอร์โทรศัพท์แจ้งได้เลยไหมครับ
1: ครับ
0: ผม0550177977นะครับขออีกครั้งนะครับ0850177977นะครับโดยหรือจุดที่ตั้งของชมรมนะครับอยู่ปลายซอยดอนกลางนะครับนะครับเราไปรวมตัวกันเรามีปรึกมีอะไรแลกเปลี่ยนความรู้กันปรึกษาหารือกันนะครับเพื่อสุดท้ายก็บุตรหลานของพวกเรานะครับที่เป็นออทิสติกนะครับ
1: เวลาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายเนาะก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพลนิมิตมนเนาะซึ่งเป็นประธานชมรมผู้ปกครองออทิสติกนะครับแล้วก็เป็นประธานศูนย์บริการคนพิการบุคคลออทิสติกทั้ง2อย่างด้วยกันเนาะยังไงก็ฝากไว้ด้วยเนาะถ้ามีข่าวสารอะไรที่เป็นสาระอะไรดีๆอยากนำเรียนท่านผู้ฟังวันนี้เวลาหมดนะครับผมพิชัยไซมันแล้วก็คุณชยุทธสัมภวงศ์แล้วก็คุณพลนิมิตมนนะครับต้องขอกราบลาท่านผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้เจอกันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่จิตใจค
3: ือพักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
4: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นที่สำคัญซึ่งได้บรรจุอยู่ในปฏิทินท่องเที่ยว12เดือน12เทศกาลของจังหวัดอีกด้วยนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง19พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 24:00 น.ของทุกวันณวัดเจดีย์หลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่โดยจะนำดอกไม้ธูปเทียนมาใส่พานบูชาเสาอินทขีนเพื่อขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลพืชผลอุดมสมบูรณ์และให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขซึ่งถือเป็นงานบุญใหญ่สำคัญของชาวเชียงใหม่ที่สืบทอดกันมาประเพณีดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยช่วงเข้าอินทขีนตรงกับเดือน8และช่วงออกอินทขีนตรงกับเดือน9ตามปฏิทินล้านนาซึ่งมักจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าประเพณีเดือน8เข้าเดือน9ออกรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนเป็นประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นและมีเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยอีกทั้งยังถือเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้บรรจุอยู่ในปฏิทินท่องเที่ยว12เดือน12เทศกาลของจังหวัดอีกด้วยโดยทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือในการจัดงานเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมล้านนาอันทรงคุณค่าพร้อมทั้งสะท้อนถึงพลังศรัทธาและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์อันงดงามของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตลอดจนส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้คึกคักยิ่งขึ้นจังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองหรือชุดผ้าไทยเข้าร่วมประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนหรือเสาหลักเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569สืบสานวัฒนธรรมล้านนาและเสริมสิริมงคลคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตนดาวรุ่ง
9: นี่รู้ไหมหนังสือพิมพ์ลงว่าฉันเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ในวงการบันเทิง
10: จริงเหรอ
9: แต่ว่าดาวรุ่งเนี่ยหมายความว่าอะไรหรอสีสว่าง
10: ดาวเป็นคำเรียกคนที่เด่นในทางใดทางหนึ่งเช่นดาวสังคมดาวสภาดาวร้ายดาวมหาวิทยาลัย
9: อ๋อฉันเคยได้ยินเขาเรียกนักฟุตบอลที่ยิงประตูเก่งๆว่าดาวซัลโว
10: ดาวรุ่งก็หมายถึงดาวที่เริ่มฉายแสงผู้ที่เริ่มมีชื่อเสียงในด้านใดด้านหนึ่งก็เรียกว่าดาวรุ่งตอนนี้คนเขาเริ่มรู้จักก้าวแต้มแล้วนะเธอจึงเป็นดาวรุ่งในวงการการ์ตูนไง
11: ดาวรุ่งใช้เปรียบเทียบผู้ที่เริ่มมีชื่อเสียงในด้านใดด้านหนึ่งเช่นดาวรุ่งในวงการบันเทิงดาวรุ่งทางการกีฬา
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.โชว์โมเดลแก้ปัญหาโภชนาการเด็กชายแดนใต้บนเวทีระดับชาติแลกเปลี่ยนบทเรียนจากกรณีศึกษาหนุนยกระดับทุนมนุษย์ไทยอย่างยั่งยืนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติเรื่องการขับเคลื่อนการลงทุนด้านทุนมนุษย์ที่มีผลกระทบสูงในประเทศไทยจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์การยูนิเซฟสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสหภาพยุโรปภายใต้โครงการ EU UNICEF Public Finance Facilityในการนี้นาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์และนำเสนอโมเดลการแก้ไขปัญหาโภชนาการเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในระดับพื้นที่และสามารถต่อยอดสู่ระดับนโยบายได้อย่างเป็นรูปธรรมการนำเสนอครั้งนี้มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนบทเรียนจากกรณีศึกษาในการออกแบบและขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโภชนาการเด็กใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสอบต.และยูนิเซฟโดยให้ความสำคัญกับการจัดลำดับความสำคัญของโครงการการกำหนดแผนงานระยะปานกลางที่มีเป้าหมายชัดเจนตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่กระบวนการวางแผนการจัดทำงบประมาณไปจนถึงการดำเนินงานในระดับพื้นที่นอกจากนี้ยังได้สะท้อนแนวทางการแปลงข้อเสนอเชิงนโยบายจากรายงานการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศไทยให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเฉพาะในบริบทพื้นที่ที่มีข้อจำกัดทั้งด้านงบประมาณและโครงสร้างเชิงสถาบันพร้อมชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะทั้งนี้โมเดลดังกล่าวนับเป็นต้นแบบสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐในการออกแบบและขยายผลโครงการด้านสังคมที่มีผลกระทบเพื่อนำไปสู่การพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศอย่างยั่งยืนและลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาวต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น. ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081 616 3224

0: เออหนูเดี๋ยวพี่ขอดูประวัติผู้ที่มาสมัครงานหน่อยได้ไหม
1: ได้ค่ะพี่ทินจะรับพนักงานเพิ่มเหรอคะ
0: ก็คิดอยู่เหมือนกันนะแต่พี่จะขอดูประวัติก่อนว่าแต่ละคนมีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหน
1: ได้ค่ะเดี๋ยวพี่ทินรอสักครู่นะคะ
0: อืมโอ้นี่ลายมือน้องหนูเหรอสวยจังเลยนะ
1: ใช่ค่ะตอนสมัยที่หนูเรียนมัธยมคุณครูที่สอนวิชาภาษาไทยยังเคยออกปากชมเลยค่ะว่าหนูลายมือสวยกว่าเพื่อนๆคนอื่นในห้อง
0: ออกปากชมฟังดูแปลกๆนะ
1: ไม่แปลกหรอกค่ะพี่ทีนไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยค่ะออกปากหมายถึงพูดใช้กับการพูดอย่างตั้งใจเพื่อแสดงว่ามีความรู้สึกหรือต้องการเช่นนั้นจริงๆเช่นพี่ทีนออกปากขอแรงพนักงานให้มาช่วยทำความสะอาดบริษัทในวันเสาร์หรือผู้ใหญ่ออกปากเชิญให้ไปร่วมงานที่บ้านก็ควรไปนอกจากนี้คำว่าออกปากยังมีอีกความหมายหนึ่งด้วยนะคะหมายความว่าตำหนิหรือบ่นเช่นลูกใช้เงินเปลืองจนแม่ออกปากหรือเด็กนักเรียนบางคนมาสายบ่อยจนคุณครูออกปาก
0: พี่ก็พอเข้าใจแล้วล่ะนั่นสินะพี่ก็สังเกตว่าทุกครั้งที่พี่ตัดผมมาใหม่ๆน้องๆที่บริษัทก็ต้องออกปากชมว่าพี่เนี่ยดูดีดูหล่อหล่อตลอดเลย
1: ค่ะพี่ทินหล่อที่สุดเลยค่ะแต่ถ้าตอนนี้หนูจะออกปากขอให้พี่ทินช่วยไปขนของที่ท้ายรถหนูให้หน่อยพี่ทินจะช่วยไหมคะ
0: พี่อะทำได้อยู่แล้วแหละแล้วถ้าพี่จะออกปากขอน้องหนูช่วยจัดโต๊ะทำงานของพี่ให้หน่อยเพราะมันรกเหลือเกินจะได้ไหมพี่ไม่ค่อยมีเวลาม
1: ีอย่างนี้ด้วยเหรอคะ
0: แน่นอนแลกกันไง

0: าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ดีป้าบุกเหนือดันเกษตรกรยุคใหม่ใช้เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าจัดรถโชว์1ตำบล1ดิจิทัล4ซ้อน3ลดต้นทุนสร้างรายได้ที่จังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าจัดกิจกรรมรถโชว์ Accelerate Digital Agriculture and Digital Agriculture Pitching Day ภาคเหนือตอนบนภายใต้โครงการ1ตำบล1ดิจิทัลซีซั่น3ที่จังหวัดเชียงใหม่มุ่งยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับเกษตรกรชุมชนและผู้ประกอบการเพื่อช่วยในการตัดสินใจที่แม่นยำทำให้เกิดการเพิ่มรายได้ลดต้นทุนตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูกดูแลรักษาและจัดการผลผลิตสำหรับภาคเหนือตอนบนถือเป็นแหล่งผลิตด้านการเกษตรที่สำคัญแต่กำลังเผชิญความท้าทายทั้งต้นทุนสูงแรงงานขาดแคลนและสภาพอากาศผันผวนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยบริหารจัดการจะเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตพร้อมเปิดโอกาสให้เกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนาโมเดลธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ได้อย่างยั่งยืนซึ่งภายในงานก็มีการจัดกิจกรรมอบรมและเวิร์กช็อปที่น่าสนใจประกอบด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะได้แก่โดรนเพื่อการเกษตรรีโมทแทรคเตอร์เพื่อการเกษตรกึ่งอัตโนมัติและบริหารจัดการแปลงเกษตรรวมถึงยังมีการให้ความรู้ด้านการสร้างรายได้ผ่านดิจิตอลคอนเทนต์ครีเอทการเข้าถึงแหล่งทุนและพัฒนาธุรกิจและการพัฒนาชุมชนสู่เศรษฐกิจสีเขียวนอกจากนี้ยังมีโซน Agitech Showcase จัดแสดงเทคโนโลยีเกษตรจากผู้ประกอบการไทยและเวที Business Matching เชื่อมโยงชุมชนกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานทั้งนี้หนึ่งไฮไลท์สำคัญคือเวที Digital Agriculture Pitching Day ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้ประกอบการนำเสนอไอเดียเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการต่างๆแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่การยกระดับกลุ่มชุมชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนไม่เกิน 150,000 บาทต่อโครงการและการยกระดับธุรกิจชุมชนบริการดิจิทัลสนับสนุนไม่เกิน 200,000 บาทต่อโครงการโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานร่วมตัดสินเพื่อคัดเลือกโครงการที่มีศักยภาพต่อยอดสู่การใช้งานจริงพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน News.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนสลับที่ความหมายเปลี่ยน
9: เมื่อวานดีใจเจอคนใจดีพอขึ้นรถเมย์ปุ๊บก็มีคนลุกให้นั่งปั๊บ
8: เหรอจ๊ะโชคดีจังนะแต่ว่าพูดถึงดีใจกับใจดีใครสังเกตอะไรได้บ้าง
10: ถ้าจำไม่ผิดใจดีว่าคำว่าเพชรไม่ต้องมีไม้แต่คู่นะถูกไหมคะพี่พศ
8: ใช่แล้วจ้ะสลับที่ความหมายเปลี่ยนคำว่าใจดีก็แปลว่ามีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตากรุณาไม่โกรธง่ายอย่างเช่นดีใจเป็นเด็กใจดีชอบให้อาหารสุนัขจรจัด
9: แล้วพอสลับที่คำว่าใจดีเป็นคำว่าดีใจความหมายก็เปลี่ยนไปเลย
8: ใช่จ้ะคำว่าดีใจแปลว่ายินดีชอบใจพอใจเช่นใจดีดีใจที่ได้ตุ๊กตาหมีเป็นของขวัญ
11: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
12: เห็นแก่ตัวไปทำตุลาการก็ตุลาการเห็นแก่ตัวไม่ยกเว้นสักคนหนึ่งด้วยแต่เห็นแก่ตัวบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรคุณจะคิดดู
13: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
14: คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
15: ขันซีวิตของเจ้าคือหนังเรื่องหนึ่งเขาปะพ่อเฮาคือซิบแมนผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนที่เฮ็ดให้โต

0: 186 Line Official @OIC Connect ครอบครองคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: โอ้ยอยากได้เสื้องามๆบ่ต้องนี่เลยมาวินสปอร์ตของดีคดอำนาจเจริญบ้านเฮาเด้อ
2: บ่แม่นเล่นๆเด้อเสื้อสำนักงานก็มีให้เลือกเสื้อกีฬาพิมพ์ลายม่วนๆบ่ซ้ำไผเสื้อทีมเสื้อกิจกรรมร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว
1: ทุกตัวผลิตโดยฝีมือคดอำนาจเจริญแบรนด์บ้านเฮาแท้ๆใส่แล้วภูมิใจคัก
2: ๆเสื้อดีๆราคาเป็นมิตรเลือกมาวินสปอร์ตโหลดได้พี่น้อง
1: มาวินสปอร์ต
2: เสื้อบ้านเฮาคุณภาพระดับโลกมาวินสปอร์ตตั้งอยู่ถนนบายพาดเลยสี่แยกไฟแดงเขมราชไปทางอุบล300เมตรโทร0837478333ได้พี่น้อง
3: เป็นไดผู้เบานั่งเบิ่งหยังอยู่นี่คือเฮ็ดหน้าเป็นตะงงงแท้
4: นั่งเบิ่งล่าอยู่ครับเขาเจ้าส่งข้อมูลมาจักแม่นข่าวจริงหรือข่าวปลอมมึนตึ๊บอยู่นี
5: ่ดีแล้วดีแล้วใส่วิจารณญาณดีๆแยกแยะก่อนว่ามันเป็นไปได้บ่ก่อนที่สิส่งต่อก่อนที่สิแซ่ถ้าเป็นข่าวปลอมนี่เฮามีความผิดเด้เฮาสิมีความผิดไปนําเด้ล่ะ
4: เพราะฉะนั้น
5: ก่อนเสื้อก่อนแท้ตรวจสอบได้ที่เพจข่าวจริงประเทศไทยเด้อครับข่าวจริงแน่นอน

0: หน้าร้อนนี้ระวังพายุฤดูร้อนลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงอยู่กลางแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณาตรวจสอบบ้านเรือนให้มั่นคงพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินพบเหตุสาธารณภัยแจ้งได้ที่สายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงรู้ทันภัยธรรมชาติลดความเสี่ยงปลอดภัยทุกครัวเรือน
1: สวท.อำนาจเจริญสถานีข้อมูลข่าวสารเพื่อบริการหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและภาคประชาชนสนใจเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารติดต่อเราได้ที่045-523-070 045-523-129 หรือ092-246-8550สวท.อำนาจเจริญเติมปัญญาให้รู้เท่าทันสร้างสรรค์พัฒนาถิ่นไทย
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสมาคมคนพิการพบประชาชนค่ะ

0: ย่ำอยากคิดถึงทนายย่ำสิตายจังคิดถึงพระอันนี้ก็หมายความว่าย่ำตกทุกข์ได้ยากอับจนคัดสนจังคิดเห็นผู้มีอุปการะและพ่อใกล้สิตายจังคิดพ่อพระรัตนตรัยพระธรรมคำสั่งสอนพี่น้องบ้านเฮาอย่าเอาจังสี่เด้อคำโบราณเพิ่นเว้าไว้ว่าย่ำยากคิดถึงทนายย่ำสิตายจังคิดถึงพระผู้ฟังเอ้ยกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการสมาคมคนพิการพบประชาชนผมดร.สว่างนาคพันธ์นายกสมาคมคนพิการจังหวัดอำนาจเจริญมื้อนี้ได้ยินเสียงผู้เดียวครับก็แปลว่ามาผู้เดียวครับเพิ่นว่าเพิ่นมันมีอยู่3อย่างที่มาบ่ได้1อันนี้มันเขาเอิ้นว่า1มันได้ใช้เงินครับมันเสียนะครับ1มันเสียเงิน2มันเสียเวลามานี่เด้ครับ3มันเสียความรู้สึกเป็นยังว่าคือว่าเสียเงินมันได้เสียค่าน้ํามันรถมานี่แล้วครับน้ํามันรถมันแพงสิเนาะหมายเลข1นี่ก็บ่ได้ว่ากันนะครับเพราะว่าบ่ได้มีค่าตอบแทนอีหยังอยู่ในนี่ครับมีแต่จิตอาสาล้วนๆเนาะครับซื่อๆโหลดนะครับ2นี่เสียเวลาเวลานี่หมายถึงเวลาที่เฮาสิไปไสกะบ่ได้ไปครับตอนบ่ายนี่คือจังคือพันท่านผอ.ผู้ศิษย์มื้อนี้ล่ะแห่งอยู่พุ่นปันโคกสวัสดไปมานี่ฮอดอำนาจนี่ก็10 20กิโลครับต้องเตรียมตัวมาตั้งแต่บ่ายโมงครับเนาะอันนี้เสียเวลาครับสิไปไสกะบ่ได้ไปต้องคือต่อแต่รายการ3มาแล้วมันเสียความรู้สึกบางที่ทางสถานีเพิ่นผัดบ่ถ่ายทอดเพิ่นถ่ายทอดทั้งอื่นเพิ่นบ่ให้ออกอากาศจังซี่ครับเลยเสียความรู้สึกมื้อนี้ผมก็เลยได้มาผู้เดียวครับแล้วก็เพิ่นก็สิโทรเข้ามาในร่วมรายการนํามีดอกครับแล้วก็ท่านพ่อประยงวรรณเสนคือกันครับเพิ่นก็สิโทรเข้ามาร่วมรายการนํากับบ่แม่นอยู่โดดเดียวเดียวดายกับพี่น้องชาวบ้านฮอดแล้วนะครับฟังรายการอยู่แม่นยังได้แม่เหลืองบ้านมันจอกแล้วว่าฟังครับฟังแน่ฟังดีมือไปงานขาวดำบ้านเพื่อนนั่นเขามานั่งคุกเขาสักแบบวายยางงามก็ขอบคุณครับไม่เหลืองเด้อถ้าไม่เหลืองอยากจะโทรเขามาในร่วมรายการก็ได้แล้วว่าโทรโบเป็นแล้วว่านะครับเอาโทรผมยังสิบอกทีหลังมือนี่รายการของเฮาเนี่ยรายการสามารถคุ้มคนพิการพบประชาชนนั่นผมก็เอาเรื่องของคนพิการมาเว้าล้วนๆซะเกินครับคนพิการมีจักประเภทเอาโดดละคนพิการมีอยู่7ประเภทนะครับ1ทั้งเคลื่อนไหว2ทั้งหูหนวกครับ3ทั้งตาบอด4ออทางออทิสติกเด็กหน่อยเป็นเห็นจุดตัวเนาะน้ำมันเฮาเคยตะกี้บ่มีคู่มือนี่มีครับเป็นแนวนี้ล่ะโรคหรือโรคอีหยังเขาเจ้าว่ากันไปทําสบายต่อมาก็ทางสติปัญญาครับสติบ่มั่นคงปัญญาความจําก็บ่ดีบ่ได้นะครับ5ทางอุ้ย6ใช่มั้ย6ซ้ําซ้อนคือหูกับหนวกตากับบอดสินะครับ7ทางจิตครับบ้านเฮาเอิ้นพิบัตินะครับเอาทั้ง7อย่างนี้ไผเป็นไผเห็นไผฮู้แต่ว่าผู้คนก็บ่เขาเจ้าก็บ่ฮู้เนาะเขาเจ้าเป็นแล้วเขาเจ้าก็บ่ว่าเขาเจ้าเป็นคือจังทั้งโลกคิดนี่ครับเขาเจ้าได้บัตรได้ยังครับผมเห็นยังเลาะนําอํานาจนําในตลาดในยังเที่ยวก็เห็นอยู่บ้านใกล้เคียงผมก็ไปถามนําถามดิเราได้บัตรผู้พิการล่ะบ่เราได้บัตรคนพิการล่ะบ่ได้แล้วเขาเจ้าว่านะครับผมเป็นยังผมเป็นนายกผมก็เป็นห่วงเป็นยังคือเป็นห่วงใหญ่ข้าเจ้ามีบัตรมีแล้วมันได้สิทธิ์นั่นคือได้เบี้ย ยั่งชีพคนละ800ครับนี่ถึงเป็นน้อยก็เอานะครับเพราะว่าเฮาบ่มีผู้ลงคนว่าบ่ดอกก็ซั่นให้เป็นสวัสดิการของผู้อื่นเขาซะผมพ่อมีพ่อใส่พ่อจ่ายอยู่อันนั้นก็สาธุนะครับสาธุน้ำแผ่นดินสาธุน้ำท่านผู้นั้นนะครับเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้พวกที่เป็นผู้พิการมีสิทธิ์นี่แหละครับก็ได้800นี่แหละครับหมายเลข1หมายเลข2กู้ว่านี่กู้เงินคนพิการก็ได้ครับโดยที่ไม่มีดอกนะครับสิได้อยู่3ประเภทหรือว่า3ขั้นครับเอา3ขั้นตอนขั้นตอนที่1นี่ได้ 40,000 นะครับส่ง5ปีบ่มีดอกขั้นที่2ส่ง 40,000 เบิดแล้วสิได้ 60,000 ส่ง5ปีบ่มีดอกขั้นที่3 120,000 ครับก็คือกันส่ง5ปีบ่มีดอกนี่ครับแต่ว่าเงินพวกนี้ต้องมีคนค้ำนะครับผู้ค้ำต้องมีผู้ค้ำหมายก็ว่าถ้าเฮาบ่ส่งผู้ค้ำต้องเดือดร้อนนะครับบ่แม่นว่าพอเงินกู้เนาะเงินกู้ต้องมีผู้ค้ำดีที่สุดคือเพิ่นไม่ให้เอาเอกสารสิทธิ์เอาวัตถุสิ่งของมาจำนำเอามาค้ำไว้ครับบ่มีครับบ่มีโฉนดบ่มีรถยนต์หรือว่าบ่มีเฮือนบ่ได้เอาพวกนี้ค้ำประกันครับให้หาคนค้ำให้คนค้ำนี่ก็อยู่บ้านเฮานั่นละแจ๊กี้เพิ่นเอาแต่ข้าราชการครับข้าราชการหลุดเอาไปมากข้าเจ้าก็บ่ค้ำให้เนื่องจากว่าผู้พิการนั่นบ่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยระเบียบวินัยคือหยังครับคือบ่ส่งครับได้มาเอาเงินไปใส่เอาไปซื้อเอาไปจ่ายแล้วบ่ส่งเขามานี่ครับมันก็เลยทำให้ข้าราชการผู้นั้นข้าเจ้าก็เลยบ่ค้ำบัดเพราะว่ามาฆ่าเขาเจ้านี่บ่ได้เกิดจากไผเกิดจากผู้พิการเท่านั้นบ้านนี้เพิ่นก็เลยเอาพวกดังต่อไปนี่มาค้ำ1ผู้ใหญ่บ้าน2กำนัน3ผู้ช่วยนี่ครับผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับหรือมาอีกข้อ2บ้านนายกอบตสมาชิกอบต. อันที่3นายกเทศมนตรีหรือสท.นี่ครับข้าราชการเอาที่3ขึ้นไปเด้อฮอด41พุ่นครับวังสูงสุดพุ่นล่ะครับทําบ่ปานน่ะดอกอันสุดท้ายครับเอาคนใกล้ชิดใกล้ชิดตัวเองที่สุดครับคือไผคืออสม.บ้านเฮามีหลายได้อสม.เนาะ50โอ้50บาทบางบ้านก็4 5โอ้6 7ปุ่นหมู่1มีหลายครับผมได้ยินเอาคือมีหลายแถวซะบ่ฮู้จักเขาเจ้าเขาเจ้าเพชรไห้ว่าซั่นเขาจะว่านะครับหมายเหตุบ้านมีอีกท่านนึงเป็นคนพิการบ่เอ่ยนามมาหาผมอาจารย์ครับผมมีผู้ค้ำให้ว่าซั่นผมเจ๊จังได๋ว่าซั่นผมก็เลยถามไปว่าผู้นั้นค้ำได้บ่ผู้นั้นเพิ่นก็ว่าค้ำบ่ได้ผู้นั้นเพิ่นก็หมายถึงไผผมก็เอาหมายเลขหนึ่งแล้วเอาผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็บ่ค้ำให้ว่าซั่นเอาสิซะว่าซั่นผู้อสม.อสม.ก็บ่ค้ำเอาสิเอาไปหาหลานสาวผมเบิ่งกันหน้าว่าซั่นผมก็ไปหาแล้วเราก็บ่ค้ำให้ผมก็โทรไปถามไปยังหนูคือบ่ค้ำให้ลูกหนูว่าบ่ให้ไปเป็นผู้ค้ำผู้ประกันผู้ใดว่าซั่นละว่าถามไปอีกหลายๆคนเขาเจ้าก็เลยตอบมาว่ามันเป็นน้ำเหล้าว่าซั่นเป็นน้ำเจ้าตัวเหล้านั่นละว่าซั่นเราอาจจะมีแนวใดแนวหนึ่งค้ำเว้าค้ำจาบ่เป็นติบ่เป็นแต่ค้ำให้นะครับอาจจะเว้าใหญ่นะครับเว้าใหญ่เกินตัว ขี่คุยกับบ้านห้องนอกผมก็ฟังอยู่มันเทียบกับกาว่าบ่มีความซื่อตรงสินะข้าเจ้าก็บ่คำผมไปถามไปสอดแทรกถามมึงกันหน้าว่าเป็นหยังเล่ากับคนดีๆอยู่เป็นหยังคือบ่คำให้เล่าว่าเล่าก็ทำมาค้าขายอยู่จังมาถึงบางอ้อครับที่เขาไม่ค้ำให้น่ะมันอยู่ที่ตัวเราครับดีชั่วที่ตัวทำสูงต่ำที่ทำตัวมันอยู่น้ำเจ้าของคนพิการก็ได้ครับหืมบุญละคนเขาก็บอกอย่าทำแล้วเพราะว่าบอลเป็นหน้าเสื้อถือจังสั่นจังสี่แหละผู้พิการฟังอยู่ก็สังวรไว้นะครับหอดผู้ว่าพิการผลละครับถ้าเฮาสิไปกู้ไปยืมถ้าเฮาสิไปขอความช่วยเหลือจากใครใครนั่นเบิ่งเจ้าของครับเบิ่งเจ้าของเจ้าของเป็นจังไดเท่านั้นล่ะครับพี่น้องนี่คือของรายการสมาคมคนพิการของเฮาครับมานี่ผมสิมาเว้าเรื่องสัพเพเหระกับบละปานใดล่ะออกเป็นของดีเติบเลยครับองค์การอนามัยโลกนี่ครับเพิ่นประกาศเคล็ดลับอายุยืนล่าสุดนี่สำหรับปี2026นี่ครับมีดังต่อไปนี้นะครับอันดับที่1ใครอยากอายุยืนดื่มไวน์ดีๆในปริมาณที่พอเหมาะพอเหมาะเอาสำได้ล่ะผู้ทุกคนเอาจนอยู่ของเซ่สัสๆๆโบแมนเด้นะอันดับที่2วิ่งว้าวผู้สูงอายุสิวิ่งได้อยู่บ่อย่าวิ่งท้อยางเอาซะเด้ออันนี้ขอเปลี่ยนออกจากวิ่งมาเป็นยางเอาซะยางแบบสิไว้นี่ก็ได้หรอครับอันดับที่3กอดคือให้มีความแปลว่าให้มีความรักความอบอุ่นความผูกพันคนอยู่ในครอบครัวครับอันดับที่3นี่เนาะอันดับที่4นวดครับนวดตามผู้สูงอายุนี่บ่แม่นนวดแบบเก็บเด้นวดตามเส้นตามเอ็นนะครับคือคลายเครียดนะครับนะอันดับที่5มีความสุขทุกเวลาตัวนี้แล้วคนมันสิเฮ็ดหยังฮอนเอารับโทรศัพท์เชิญครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ดร.
0: ครับผมโทรจาก
1: ปากโป้ครับ
0: ฮะ
1: ปากโป
0: ้โอ้ปากโป้เว้ยเสียงรอก็เก่า
1: บ
0: ่เชิญเชิญ
1: พอดีมีพี่น้องมันโทรมาถามในรายการผมนะ
0: ครับครับ
1: มันบอกว่าไอ้คนสายตาพิการเนาะ
0: ครับครับ
1: บาทเนี่ยคนบอกว่าตาบอดตาสองตาเนาะ
0: ครับครับสองตา
1: ตาบอดครั้งนึงเนี่ยคนว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากไอ้จากภาครัฐคนว่า
0: ครับ
1: เนี่ยเขาถามมาอย่างที่แหละมันมีข่าวไปแบบนี้นะ
0: ครับครับ
1: บาทผมก็เลยเบื้องต้นเลยถามบอกเขาว่าเอ้าถ้าพิการมันก็ต้องพิการที่ว่าสัน
0: ครับ
1: ทางนึงสองทางก็ต้องพิการผมว่า
0: ครับ
1: แต่ว่ารายละเอียดผมโมโหผมเลยว่าถ้าอาจารย์ดร.ถ้าว่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายฟังว่าจะ
0: ครับ
1: เพิ่นบอกว่าตาไอ้บอดข้างเดียวนี่คือบ่ได้รับไอ้นั่นก็สวัสดิการจากภาครัฐน
0: ี่แหละแม่นแล้วครับถูกต้องเลยล่ะบ่หายเลยเด
1: ้บ่หายหรือบ
0: ่บ่ครับบ่หาย
1: ก็2ข้างบ
0: ่2ข้างบัดนี้กรณีที่บอกว่านี่พอดีผมได้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเฮานี่ล่ะวันที่11 12ผมจำบ่ขาดเคลื่อน
1: ครับ
0: ท่านว่าคมปีที่ผ่านมาเนาะ
1: เดี๋ยวองค์พี่เดี๋ยวอาจารย์ดร.อธิบายว่าบอดข้างเดียว
0: ครับ
1: ครับถ้าบอด2ข้างได้อยู่แล้วมันบ
0: ่ได้อยู่แล้วครับ
1: บาบันบอดข้างเดียวได้บ่เดี๋ยวให้อาจารย์ดร.อธิบาย
0: ครับบัดนี้เพิ่น
1: ก็บ่ฮู
0: ้บ่ได้แน่นอนครับผมก็ประกาศทางวิทยุไปแล้วว่าข้างเดียวไม่ได้แต่ว่าผมได้ยินวิทยุประกาศบาดนี้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะให้ของขวัญ สำหรับผู้พิการตาบอดข้างหนึ่งปีใหม่วะสันจะให้เป็นคนพิการวะสัน
1: อ๋อเดี๋ยวเอาสิผมฟังทางวิทยุ
0: ครับครับได้เลยครับครับครับ
1: เกิดที่ใบเนาะ
0: ครับครับ
1: คร
0: ับครับครับขอบคุณครับสมศักดิ์จารุจิตโทรมาบ้านนี้ผมก็เลยได้ฟังข่าวเนี่ยนั่นผมก็ประกาศแล้วครับบ้านประกาศทางวิทยุพ่อพ่อแม่พี่น้องผมได้ตาบอดข้างนึงไปโรงพยาบาลเด้อไปให้คุณหมอเพิ่นรับรองให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั่นเพิ่นประกาศมาว่าสิให้ของขวัญให้เป็นคนพิการว่าซั่นบ่พ่อจังซั่นผมก็ประกาศให้พ่อแม่พี่น้องมาแล้วเขาเจ้าก็มาครับมาหาผมมาแล้วไม่ได้ครับบ่ให้ว่าต้องสองข้างจังได้ว่าซั่นผมเพชรผมยื่นหนังสือเข้าไปเมื่อนั้น1คําสั่งหรือว่าพรบคนพิการไปพร้อมดิสายตานี่ต้องเป็นจังซั่น60ต่อตันสิผมก็อยากให้เพิ่นมาชี้แจงอยู่ในโรงพยาบาลมื้อนั้นปรากฏว่าให้พยาบาลมาชี้แจงมาชี้แจงให้ผมบ่อยากเชื่อปานใดแล้วพยาบาลก็คือพยาบาลผมว่าผมอันห้องพ่ออยู่สันใดเขาจะว่าอยู่สันซีผมก็ขึ้นไปฮอดสันซีบุ่นครับไปฮอดพ่อโรงพยาบาลบ่อยู่เมื่อนั้นเขาเจ้าเลยว่าให้ไปทางฝ่ายนิติกรผมก็เลยไปหานิติกรนิติกรก็คนเป็นคนหูจักกันผมก็เลยว่าบ่นมาลองเรียนเด้อผมมาขอความอนุเคราะห์ว่าซั่นให้ตอบขอสอบถามผมแน่เป็นหยังคนตาบอดข้างนึงจังบ่ได้ว่าซั่นเพราะว่าผมได้ยินข่าวทางวิทยุนี่วิทยุแห่งประเทศไทยอำนาจเจริญนี่แหละประกาศทางกรุงเทพฯปุ่นมาบอกว่าจะให้ของขวัญสำหรับผู้ตาบอดข้างนึงให้เป็นคนตาบอดว่าซั่นผมเฮ็ดหนังสือไปถึงแล้วเท่าอยู่นี่บ่ทันมาเลยครับบ่ตอบผมมาสวัสดีครับครับรับโทรศัพท์บ้าน
1: สวัสดีครับคุณพี่สว่างครับ
0: อ้าวสวัสดีครับท่านคู่แฝดแปล
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังที่ที่นอดทุกท่านนะครับ
0: ครับผม
1: เมื่อนี้ผู้สิทธิ์มณีรัตน์บ่ได้ไปเขาได้การทั้งสถานีแต่ว่ากับเขาทั้งพอแน่นี่ล่ะ
0: ก็ได้คือกันดีคือกันขอจะมาดีกว่าไม่มาขอจะมาดีกว่าไม่มาอ้าวเชิญครับ
1: อาการฮ้อนครับเมื่อนี
0: ้
1: ฝนฝนช่วงนี้จะลดลงประมาณมันที1ที2ที3บ่เออที3นี่ล่ะ
0: ครับ
1: ที่หานี่มีฝนเพิ่มขึ้นซั่น
0: เออ
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
0: ครับ
1: กระบองว่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะแต่ว่าผลว่าเมื่อนี้มีโอกาสฝนตก 10% เหมือนก
0: ันวะ 10% เหมือนซ้ำเยียวจังจันนี่แล้วเนา
1: ะเยียวแห้งพันกว่าอันนี้บ้านเฮาเพิ่นว่า 10% นะครับเมื่อนี
0: ้บ่จ้ะ
1: แต่ว่าวันที่4ที่5ที่มีฝนเพิ่มขึ้นอยู่พุ่น
0: ครับ
1: แต่ว่ากระบองว่าอาจจะเป็นฝนฟ้าคะนองอยู่เนาะ
0: ครับ
1: แต่ละมันระวังพี่น้องเฮาช่วงนี้ถ้าอยู่ฤดูร้อนไปหลายหม่องกับเพ่หลายหม่องอยู่นะ
0: หวายไปแถบหลังคาเฮือน
1: บ้านเฮือนพี่น้องบ้านเฮาหลายหม่องหลายบ่อนไปเป็นแถบคือบ้านน่ะบ้านนี้หม่องไหนที่มันได้รับความเดือดร้อนนะครับจากฝนฟ้าถ้าอยู่เอาหลังคายกไปหรือว่าบ้านมันเลื่อนพังจังซี่นะครับไปแจ้งไปทางพยาบาลนี่ล่ะเพิ่นจะรายงานทางอำเภอ
0: ครับ
1: ทางอำเภอจะได้หาทางช่วยเหลือบ่ไง
0: แม่น
1: มีหน่วยงานช่วยเหลือพี่น้องอยู่นะ
0: มีเลยปอพ่อนะ
1: ครับผมปอพ่อเนาะ
0: ครับ
1: อันนี้พี่น้องเฮาก็เตรียมตัวเพราะว่าจะเข้าเป็นฤดูแล้วต่อไปนี
0: ่แม่นเหร
1: อบุญหนุ่มไฟแม่นบ
0: ่หุ้ยบุญหนุ่มไฟเอาแต่หมู่บ้านหมู่ก่อนเอามาแล้วเอามาสัน
1: แล้ว
0: ว้าย
1: วันที่4นะครับแจ้งข่าวบุญบังไฟสันเบาๆเรื่องบุญบังไฟ
0: บ้านเจ้าของบ่เดี๋ยวสิไป
1: วันที่4นี่อยู่ทางบ้านไร่ที่สุขหมู่1ครับ
0: บ่เดี๋ยวว่าแม่นบ้านโคกสะอาดสิได้ไปกินของ
1: อยู่ในตำบลเดียวกันเนี่ยเพิ่นเป็นงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ที่สุขสนับสนุนนะครับ
0: ครับ
1: งบประมาณนี่คล้ายๆว่าเป็นประเพณีประจำปีนะ
0: ครับ
1: ของตำบลไร่ที่สุขปีนี้ทางบ้านไร่ที่สุขหมู่1เป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็มีขบวนป้อนล่ำมีขบวนแห่พร้อมมีประกวดพร้อม
0: ครับ
1: วันที่4ตอนบ่ายๆพี่น้องเฮากลับไปต้มไปเชียร์แต่เดียวกันนะครับวันที่4ตอนบ่าย
0: ๆครับ
1: อันนี้คือบุญและป้องไฟทั้งตำบลไร่ที่สุข
0: อำเภอเสนางคณิคม
1: โดยท่านนายกโกยากเกียวตานี่ล่ะ
2: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ที่ซุกเป็นหัวเรือไงพร้อมทั้งคณะสอบตสอบตเนาะ
0: ครับ
2: คณะบริหารเพิ่นอนุมัติงบประมาณในเรื่องของจัดงานประเภทนี้ทุกปีนะครับตำบลไร่ที่ซุกนี่ก็ได้เรื่องนี
0: ้ครับ
2: อันนี้คือเรื่องของบุญบังไฟเนาะ
3: แมน
2: เอาอีกเรื่องบ
0: ่เอาเลยปั๊บจังหน่อยประยงสิขอว่าออนแอร์คือกัน
2: เพิ่นจะโทรเขาเนาะ
0: แมน
2: เพิ่นฟังนี่มั่งตอนนี
0: ้เพิ่นเปิดวิทยุสแตนบายไว้แล้ว
2: กะเอาเรื่องที่พี่น้องเฮากำลังใจจดจ่ออยู
0: ่คือเรื่อง
2: น้ำมันขึ้นละมือนี่ก็ได
0: ้เอ้าขึ้นอีกล่ะว่าอยู่ว่า
2: ขึ้นนี่มันเศร้านี่มั่ง
0: บ้าว่าหันอันผู้สิทธิ์บ่ได้มากเพราะว่ามันมีอยู่3อย่างว่ะมี3เสียว่ะ1เสียเงินว่ะ2เสียเวลาว่ะ3เสียความรู้สึกว่ะ
2: เออจะเสียแล้วก
0: ็มันมี3เท่านั้น
2: เอาแต่ค่าน้ํามันก็ว่าเสียน้ํามันนี่แหละเสียค่าเงินนี่
0: แหละเสียเงินนี่แหละมาอีกนึงก็น้ํามันน่ะว่ะ
2: เพราะว่าน้ำมันแพงนะครับ
0: ถูกต้อง
2: เพราะว่าตอนนี้ก็มีข่าวว่าทั้งอิหร่านจะขอสงบสุขจะแต่สามารถสงบบ่นายนี่
0: เอาอิหร่านสิสงบเหรอเป็นบ
2: ่ยินข่าววางซั่นนี่ล่ะว่าขอคุยนะว่าไง
0: ครับ
2: ขอคุยกับสหรัฐแต่ว่าคันประเทศปากีสถานเป็นว่า
0: เออ
2: คันประเทศเป็นกลางว่าไง
0: ครับ
2: อันนี้สงครามที่มันเกิดยึดตะวันออกกลางเนาะ
0: ครับ
2: มันมีผลกระทบต่อนี่ล่ะราคาน้ํามันเพราะว่าในตะวันออกกลางแถวประเทศซาอุดิอาระเบียแถวอิหร่านนี่มันแหล่งน้ํามันแหล่งน้ํามันของโลกเลยล่ะ
0: แม่นแล้วผมก็เจ้าประเทศน้ำมัน
2: ครับแต่ก็มีข้าวสำหรับพี่น้องข้าวบ้านเอาข้าวดีบ้าน
0: ดีเนี่ยไหน
2: ก็คือเกี่ยวกับโครงการเหียงก่อนคนละครึ่งพัดนี่นะ
0: คนละครึ่ง
2: คนละครึ่งพัด
0: ครับ
2: ป่านนี้โครงการนี่ก็จะมาแล้วตอนนี
0: ้มาแล้วจังได๋คือจังผู้คนว่ามามื้อนี้เด้มามื้อวันที่2นี่ว่าซั่นแม่นอยู่บ่
2: จะมีการประชุมกันวันที่5นะครับคณะรัฐมนตรี
0: ครับ
2: ก่อนหน้าก่อนหน้าข้านี
0: ่เออ
2: จะมีการประชุมในเรื่องนี้แหละมีการจ่ายอนุมัติโครงการที่ว่าเพิ่นใส่ชื่อว่าหยังกับโครงการหยังกับพรรคประชาชนพรรคบ่
0: อ้าววางสั่นกับแม่น
2: ผมจําบ่ได้คนละครึ่งแต่ว่าก็เดียวกันนั่นล่ะ
0: ครับคนละครึ่งมันจะไง
2: แต่ว่าป่านนี้เพิ่นจะให้ว่ารัฐบาลนี่ออก60ให้บ้านนี่ออก40
0: ครับ
2: มันก็เลยบ่แม่นเครื่องนะมันกลายเครื่องมีรัฐบาลให
0: ้ก็ใครแน่ว่านี
2: ่60 40
0: ครับ
2: รัฐบาลใน60เท่าของเงินใส่40เป็นร้อยหนึ่งนะ
0: ครับ
2: จำนวนเงินก็คือ 4,000 เป็นว่าตามข่าวเนาะ
0: ครับแมน
2: ตามข่าวคือ 4,000 4เดือน
0: ให้4เดือน
2: จะเริ่มลงทะเบียนก็คือหลังจากที่มีการประชุมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารจะฮอดนี่ล่ะ
0: ครับ
2: ออกมาหลังจากนั้นก็จะกําหนดว่าให้พี่น้องเฮาลงทะเบียนคือเก่านั่นล่ะ
0: ครับ
2: ก็คือ4,000บาท 4,000 บาทใช้เวลา4เดือน
0: ครับ
2: แต่เดือนละพันบ่ไงสำหรับพี่น้องเฮาผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วก็ได้คือเฮา
0: เอาอันเก่าได้บ่เอากระเป๋าตังค์เก่านั่นบ
2: ่แม่นครับแม่นกระเป๋าเขากระเป๋าตังค์นั่นล่ะ
0: ครับก็เอาเงินเข้าไปบ้าน
2: แม่นพี่น้องเชื่อพี่น้องที่มีบัตรสวัสดิการนี่ก็บ่ต้องเงินเอามาเงินมาเติมนะหายไปรอด
0: โหผู้ใดมีเงินสวัสดิการแล้วเนาะ
2: มีบัตรสวัสดิการน่ะนะ
0: ครับครับ
2: เดือนละ200เดือน400บ่เดี๋ยวนี
0: ้บ่ฮู้จักว่ะ
2: เดือนนี้เพิ่นให้400มึง
0: ครับ
2: ผู้ชายต่ออีกบ่ก็ต้องฟังมติคณะรัฐมนตรีอีกละวันที่5นี่ล่ะครับจะได้เพิ่มอีกบ่แต่ก่อนเพิ่นให้ต่ออีกเดือนนึงเดือนละ100บ่มา
0: ครับครับ
2: เอาอันนี้ก็เป็นข่าวสำหรับปีสำหรับน้องเฮา
0: ดีครับ
2: พอได้ล้อเลียนใจจังหน่อยเอามีอย่างอีกบ่บาดก่อนเนาะ
0: ครับซ้ำนี่ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวประยง
2: สิเขามา
0: ครับประยง
2: มาคุยน้ำ
0: ครับประยงสิเขามา
2: ว่
0: า
2: สักหน่อยนี่ลำดับเมื่อนี่ขอพอเพียงนี้ล่ะสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอันสมศักดิ์เล่าต่อให้สมศักดิ์บ้านได้บอกว่าบัดนี้ผมก็เลยเฮ็ดทั้ง

0: บ้านนี้ผมพาผู้พิการไปไปโรงพยาบาลมาหันผ้าหน้าอันนี้ไปนี่ผ้าหน้าล่าชั้นลีคูนบ้านเลขที่89หมู่4ตำบลโคกลางเพื่อลืมหนานครับจังหวัดอำนาจเจริญรับโทรศัพท์เอาไปเอิดเกิดไอ้สวัสดีครับท่าน
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับโทรจาก
1: อำเภอเลิ่ง
0: บ้านยังน้ออำเภอเลิ่ง
1: โอ้ยบ้านอีหยังลืมหอดบ้านที่ฟอง
0: โอ้ยบอกไปจะนายเลย
1: อันโอ้ยลืมข้าว
0: เอาบอกไป
1: ถามว่าบัตรสวัสดิการนั่นเครื่องให้ร้อยเดียวให้ร้อยเดียว
0: เอ้าร้อยเดียวก็เอาตัวเงินได้น้อยก็ได้ได้น้อยก็ได้ได้น้อยก็ดีได้เงินเขาจะว่า
1: ดีอยู่แต่ว่าไปเบิ่งไปเอาแล้วบ่เข้า
0: เอา
1: ได้300คือเก่า
0: อ๋อบ่เพิ่มอีก
1: บ่เข้า
0: เออบ่เพิ่มอีก100นึงเลย
1: ว่าบ่เพิ่ม
0: แต่3
1: แล้วไปเอาไป10บัตรได้บัตรเดียว
0: เอา
1: แต่ละคนคน10คนไปนํากัน
0: 10คน
1: ได้แค่คนเดียวเก้าคนบ่ได
0: ้โอ
1: ้ได้แต่300คือเก่า
0: เอ้าเป็นหยังผู้นั้นคือพิเศษกว่าหมู่เฮอ
1: ก็บ่ฮู้แต่ว่าบ่เงินมันมี300มันบ่มีพอ4แต่ว่าเฒ่านั้นมี4ฉะนั้นว่าเพิ่มให้100นึงเขาเจ้าเลยถามว่าอังเงินนั้นนานมาเอาเพิ่นรีบคืน
0: บ่แม่นบ่แม่นเลยเว้ย
1: 100
0: เ
1: ท่านึงคือสิคืนเนาะ
0: บ่สิคืนจังได๋ตั้งแต่ผู้นั้นยังได้อยู
1: ่มันคือว่าบ่ตรวจสอบบ่แม่แน่เพราะว่ามันบ่เข้า
0: ครับๆๆค
1: นส่วนหลายนี่คือว่ามันบ่เข้าเลย
0: ครับ
1: แต่อุ้งอิงเขาให้10,000นึงเขายังบ่แฟร์เลยอันนี้แค่ร้อยเดียวเว้าหน้าเว้าหลังช้อยเงินร้อยเดียวก็ได้
0: เน
1: าะเขาให้เป็น10,000เขายังบ่แฟร์อันนี้ร้อยเดียวเดือนหน้าเดือนนี้เพื่อเผยรีบกลับสมองจบ
0: ครับครับครับครับโอ้ยด่าแบบยังเหรอแบบสุภาพสมองว่าสันเอาครับคือผมผ้าหน้านี่เนี่ยไปมาโรงพยาบาลนะครับมาหาให้หมอเอาเสียวทั้งไหนวะสันเอาทั้งตาซะวะสันตาเราไม่ล้นทับหัวบุบเลยครับบุบข้างหนึ่งตากระบอดมาขอใบรับรองความพิการทั้งการมองเห็นเนี่ยบ่าไปหาแพทย์ลงความเห็นว่าไม่ได้วะสันอยู่อำเภอลือให้ไปอำเภอลือเด้อวะสันไปบอกว่าทั้งสมองวะสันไปหอดอำเภอลือบ้านเล่านั่นอำเภอลือมื้อนี้ก็บ่ได้ครับเอ๊เป็นยังไงเนาะผมก็จักสิเฮ็ดจังได๋แล้วเนาะผมก็บ่มีแนวสิเว้าผมก็บ่แม่นแพทย์ผมก็บ่แม่นหมอผมเป็นครูอีกข้อนึงผมก็เป็นผู้แทนของคนพิการมื้อวานนี่ผมไปวันพระไปตักบาตรอยู่วัดเทพมงคลไปพ่อหมอยงยุทธสุพลแล้วเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญโอ้ยคุณหมอถามแนวว่าถามคนพิการนี่พกเอาหูไปเบิ่งหลอดมอนี่นี่ครับเล่าหัวบุบแล้วก็ตาเราบอดข้างนึงเราบ่ได้บัตรผู้พิการว่ะไอ้จังหวัดก็บ่ให้บอกไปอำเภอก็บ่ให้ว่ะโอ้ยอาจารย์ดาว่าผมไปประชุมมาบัง 2-3 มื้อนี่เขาเจ้าว่าจังซี่ว่าซั่นให้เฮ็ดจังได๋ว่าซั่นให้สังคมประเมินว่าซั่นเอ้าสังคมประเมินแนวใดว่าซั่นคือเขาเจ้าที่เอาผู้ใหญ่บ้านกำนันอสม.ผู้ชุมชนคนอยู่ในหมู่บ้านมาไปถามพวกนั้นเห็นล็อกแมนอีดีบ่ล็อกเป็นแนวนี้จังซี่นะว่าซั่นโอ้ผมก็เลยโทรไปหาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เจ้าหน้าที่เพิ่นผมเลยไปถามว่ามีบ่แนวนี้ว่าซั่นอันให้สังคมประเมินโอ้ยมีอยู่พ่อว่าซั่นผมก็บ่เอ่ยชื่อแล้วหรอกมีอยู่ให้พ่อเอาหูเพิ่นผมก็เอาหูคนพิการผู้นี้ไปแล้วเขาเจ้าก็ขอที่อยู่มาผมก็เอาบัตรเราหลุดแล้วครับบัตรประชาชนไปขอนำลูกเมียเขาเจ้ามาให้ผมก็ส่งไปให้เขาเจ้าเขาเจ้าจังสีออกประเมินเด้อว่าสันออกไปประเมินว่าเจ้าของนั่นใช่บ้านพัฒนาสังคมเห็นดีเห็นชอบบ่ถ้าเห็นว่าแม่นแล้วเราพิการอีหลีนั่นได้เลยว่าซั่นโอ้เป็นแนวนี้ก็แปลว่าเขาเจ้าซอยเฮาเนาะหมอเพิ่นส่องหาแล้วบ่เห็นแม่นบ่ส่องหาแล้วบ่เห็นบาดนี้เมื่อบ่เห็นแล้วเขาเจ้าก็เอาสังคมเอาชาวบ้านให้เมือง

0: เพิ่นมาถามเบิ่งถ้าเพิ่นพร้อมถ้าเพิ่นว่านำเฮาก็ได้บ้านนี้แห่งมันจะง่ายบ่เขาจะว่านี่ผมไปมือว่านผมก็จัดการเลยแหละได้จากท่านคุณหมอยงยุทธสุพลครับคนรู้จักกันดีนี่แล้วขอบคุณเด้อครับท่านรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญนะครับบ้านบ้านสีเอาเรื่องของอันนั้นนะบ้านอย่างนี้ก็ไอ้สมหมายไหมสมหมายไว้โทรเข้ามาในรายการคือโบโทรมาเนาะโบโทรมาขอโทรไปหาเจ้าได้สิผมจะโทรออกไปหากันเรามีผมมีเรื่องสิบอกให้พี่น้องฟังว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ว่ามันเป็นความเป็นความอย่างเป็นความขัดของทางจิตใจของคนขนาดเป็นทุกข์ทั้งยิ่งทั้งซ้ายครับผมพาเราไปเห็ดเราได้ผมสิถามเราบ้านเทโลเราว่าเราสิโทรเข้ามาในรายการเราผู้โทรเข้ามาผมก็สิโทรไปหาเล่าผมสิโทรมายืนยันซื่อๆดอกเฮ็ดได้นะเนี่ยนี่นะนี่ครับโทรไปหาเอาบ้านว่าให้เราเว้าให้ฟังเรื่องของเราไปเฮ็ดไปจดทะเบียนยาได้นะนะผมก็เลยสิให้เรามายืนยันว่ามันแม่นดีบ่เฮ็ดได้บ่เสียเงินบ่สินะก็เลยระหว่างเราอยู่โทรเขามาในรวมรายการน้ำผมนี่ล่ะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฝากข้อความเสียงการสามารถฝากข้อความหน่อยได
0: ้บ่ได้เลยเมื่อบ่ได้ก็เลี่ยไปครับอารับโทรศัพท์บ้านของตัวห้องโทรเขามาบ้านสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับท่านดร.สว่างนาคพันธ์ที่เคารพครับ
0: ครับท่านประยุกต์วรรณเสนครับเชิญนะครับมีอะไร
2: ครับเมื่อผมเปิดฟังรายการของท่านตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับ
0: ครับ
2: ทั้งท่านผู้ชิดมณีรัตน์แล้วก็ทั้ง
0: สมศักดิ
2: ์ผู้โทษครับ
0: สมศักดิ์จารุจิต
2: จารุจิต
0: ครับ
2: โทษเขาทั้งทุกคนนั่นแหละครับขอเรื่องกิจกรรมที่น่าสนใจ
0: ครับครับ
2: น่าสนใจสำหรับบางคนแล้วก็ผมก็สนใจจังได้ไปเนาะ
0: ครับครับ
2: เมื่อที่วัดเทพมงคลนะมันมีสัปดาห์แรกมันวันศุกร์บ่หรือวันหยังเ
0: นาะบ่แม่นเด้มื้อนึงหั่นบ่แม่นมันศุกร์เด้วันหยังเนาะเอ้าจำวันก็สิบ่ได้บ
2: ่สัปดาห์แรกเนาะสัปดาห์แรก
0: ครับครับครับ
2: ของไอ้ของเดือนของต้นเดือน
0: มื้อนี
2: ้เอาจัดรายการเอาจัดรายการน่ะนะจัดรายการตักบาตรทําบุญเนาะ
0: ครับครับมื้อนี้วันมื้อนี้วันเสาร์มื้อวานนี่เฮาก็มื้อวานนี่แหละครับมื้อวานนี่มันศุกร์นะครับ
2: คร
0: ับ วันศุกร์
2: น่าจะเป็นศุกร์แรกของของต้นเดือนนะเนาะ
0: ครับ
2: ประมาณนี้
0: สงสัยสิแม่น
2: เป็นเรื่องของการตักบาตรทำบุญผมว่าเป็นกิจกรรมที่ดี
0: ครับ
2: ไปร่วมแล้วก็ยังจังว่าดีที่ก็ขอเข้าเอิ้นว่าหยังนะแสดงความรู้สึกความคิดเห็นนิดน้อยเนาะ
0: เชิญ
2: ว่าอันที่หนึ่งนี่มันได้เฮ็ดให้คนที่ต้องการแบบว่ามันว่างมือนั่นเนาะได
0: ้
2: ไปตักบาตรทำบุญร่วมกันอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือไปแล้วก็ได้เห็นผู้นั้นเห็นผู้นี้โดยเฉพาะผู้สูงวัยสมัยใหม่นี่มันเป็นยุคผู้สูงวัยเนาะ
0: ครับผม
2: หลาย
0: บอกง่ายว่าได้ไปเห็นหน้าเห็นตาได้เว้าได้คุยกัน
2: ครับ
0: คือผมนี่ก็ไปคุยกับพ่อเติงเพื่อน
2: น่ะเติงเพิงยังก็เติงเพิงง้ว
0: เติงเพิงง้วเนี่ยคุยกันเพิงอ้าว
2: เช่นดร.บ่แม่นเช่นอาจารย์สมหวังบุญศรัทธาอาจารย์เติมศรีบุญศรัทธาไปสิแล้วเนาะ
0: ครับ
2: อาจารย์ได้ละเนี่ยสักดาสมสเลา
0: ครับแล้วก็ผมเป็นพ่อเจดีดีเจดีเจนุช
2: ดีเจนุช
0: เนี่ยท่านสอท่อนี่ผมก็ได้มอบหนังสือพิธีกรพิธีการในเล่าเล่มหนึ่ง
2: นั่น
0: เจ้าก็ขอพระคุณ
2: ทิพย์หวานค่ำไปเสร็จแล้วเนาะ
0: ครับครับครับ
2: แล้วก็อีกหลายท่านเจ้าของไอ้ยังก็โต๊ะจีนดาวแดงแดงดาวไปเสร็จแล้วเนาะ
0: ครับอีกผู้นึงที่ผมประทับใจคือผมได้ไปได้ความรู้จากท่านนายแพทย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงพยาบาลอำนาจเจริญยงยุทธสุพลครับ
2: รองผู้อำนวยการอำนาจหรือเป็นรองสาธารณสุขจังหวัด
0: จังหวัดเอ้าสิเว้าผิดหรือเปล่าเอ้าสองรองนี่เนาะๆๆบ่รอง
2: รองสาธารณสุขจังหวัด
0: รองสาธารณสุขจังหวัดเนาะโอ้ บ่มีร่องภูมิด้วยกันโรงพยาบาลเอานี่ละได้ไปได้ข้อมูลจากเพิ่นท่านร่องภูมิด้วยกันสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญนี่แหละครับ
2: ไผละอีกกว่านี่ร่องเบิ่ง
0: โอ้ยมันหลายคนอยู่ดิผมบ
2: ่เอาหลายคนเนาะหลายคน
0: ครับ
2: หลายคนก็แล้วกันมันก็เลยว่าเออเป็นกิจกรรมที่ว่าถ้าเป็นวัดใดหรือว่าบ้านใดที่พอสิเฮ็ดได้อาจจะเป็นกิจกรรมอาจจะบ่เป็นแบบนี้หรอกนะก็ให้มันมีก็ดีคือกันเนาะได้ยินว่า
0: ครับ
2: เพิ่นหรือเพิ่นตั้งไว้หยังที่ว่าอีโรงเรียนผู้สูงอายุนะ
0: โอ้ยโรงเรียนผู้สูงอายุมันมีหลายเด้อท่าน
2: บ่ๆหมายถึงที่วัดเทพของเฮาได้ยินว่าเหงื่อกำลังหรือไม่ตั้งแล้วคือได้ยินว่าผู้นั้นสิเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นผอ.ยังสิ
0: อ๋อ
2: เพราะว่าแต่ก่อนนี่ก็เคยเห็นอยู่ทั้งตำบลนนท์พ่อเนาะ
0: บริ
2: เวณเฮ็ดมาหลายรุ่นนะก็ถือว่ามันก็นั่นละเป็นการร่วมเฮ็ดให้บ่เหงาเนาะเฮ็ดให้ผู้สูงวัยบ่เหงา
0: ถูกต้องครับ
2: เป็นกิจกรรมที่ดีอย่างนึงอาจจะเป็นจัดกิจกรรมแบบอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่เนาะประมาณแนวนี้เนาะ
0: ขอแต่ให้ผู้สูงอายุนี่แสดงออกในทางที่มวลซื่นดีบ่ไปหล่องไปล่ำไปล่ำเพิ่นล่ำตังหวายล่ำสันล่ำหญ้ามูลนั่นแหละครับผู้มีแค้นเก่าแค้นไปผู้มีพิ่นเก่าพิ่นไปสินะนั่นแม่นบ่
2: แม่นครับผมได้ไปร่วมพิธีอีหยังก็ปริญญาอีหยังก็เพิ่นให้มอบปริญญานะเพิ่นปริญญาเนาะ
0: ครับ
2: แบบเล็กน้อยอันอนุบาลจังซี่เขาก็มอบปริญญาสิอันนี้ก็โรงเรียนผู้สูงอายุเขาก็มีการมอบปริญญาผู้ใส่สูตรอันลูกหลานมาทายลูกว่าเป็นรับปริญญาระดับมหาวิทยาลัย
0: ครับ
2: มีการแสดงแล้วก็ช่วงนั้นก็มีพวกเชิญทั้งสุขภาพมันก็เชิญทั้งปลายแพทย์ปลายหมอไปให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพสินะ
0: ครับ
2: ด้านอื่นก็ด้านธรรมะก็สินิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้าไปสิเนาะผมไปสังเกตการณ์เอาวะครับ
0: ครับ
2: หรือว่าด้านอาชีพก็อาจจะมีเพชรเล็กๆน้อยๆพอได้ฝึกการใส่มือใส่สายตาใส่สมองสินะ
0: ครับ
2: เฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้เพราะบ่แม่นงานหนักแต่ว่าเป็นงานที่ว่าเฮ็ดร่วมกลุ่มกันเฮ็ดสินะครับผม
0: บ่ว่าง่ายๆเฮ็ดขึ้นมาเนี่ยให้มันเกิดความมวลชื่นชมสำหรับผู้สูงวัย
2: ครับก็เมื่อนี้ช่วงเช้าๆนี่อากาศดีครับ
0: ครับ
2: ผมว่ามันตื่นขึ้นมาช่วงประมาณตีห้ากว่าๆนี่ที่จริงก็ตื่นแต่เช้ากันนั่นหมายถึงว่าช่วงเวลาที่มันเริ่มแจ้งเนาะ
0: ครับ
2: ว่าผมว่ามันโอ้ว่ามันอยู่เมืองจันทบุรีอ่ะล่ะ
0: บาดนี่คือสิดีไปเลยเน
2: าะระยองชุมพร
0: ครับ
2: ประจวบคีรีขันธ์ว่ามันไปทั้งพุ่นล่ะ
0: ครับ
2: แต่ว่าที่สายมากก็เริ่มฮ้อนคือตอนที่มื้อนี้ลาดลานี่ล่ะน้อง
0: ฮ้อนขึ้นฮ้อนขึ้นบาดนี้บ้านนี้แข็งแรงเลยหรอฮ้อนแบบแข็งแรงเลย
2: ฮ้อนแบบแข็งแรงเอาบ้านนี้ผมฝากท่านอีกพูดหลักฝากหลายคนแล้วล่ะท่านก็บอกไปแล้วล่ะแต่ว่าก็คงฝากกันว่าในเรื่องของเรื่องพิการทางสายตาว
0: ่
2: าครั้งหนึ่งสองครั้งนี่ท่านมีโอกาสไปโรงพยาบาลเนาะครับเนาะ
0: มีแหละ
2: อยากให้ท่านไปถามเอาคักๆซะว่าอันสิให้ทั้งใดเป็นผู้ให้ขออันความรู้ให้หลักฐานยืนยันว่ามันเป็นอย่างไรขอบัญญัติมันมาจังไดซ้ำใดให้ผมได้ละทราบเป็นทางการเนี่ยเพราะว่าผมเป็นนักจัดรายการผมคิดว่าวะ
0: พอยผมเป็นนายกพร้อมนะแม่เว้ยนายกของคนพิการผมก็อยากรู้อยากเห็นอยากไปเว้าสู่เขาเจ้าฟัง
2: ผมว่าให้ท่านติดตามอีกซะ
0: ได้เลย
2: มันสิได้เรื่องได้เล่าเป็นตู้เป็นตะมาบอกออกรายการมันต้องชัดเจนเนาะครับเนาะ
0: แม่นแล้วครับ
2: เนื้อแน่ไว้เท่านี้ซะก่อนครับขอบคุณหลายๆเด้อครับเอาซ้ําอีกซะก่อนเนาะครับเนาะ
0: ครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับบานผมเอาจดจ่อได้บานมาเอาวังนี่นะครับเด้อผมสิว่าเว้าเรื่องที่ผมค้างไว้นั่นน้อยนึงเรื่องใดล่ะเรื่องของสุขมันมีจะขอก็ความสุขของคนนั่นครับเมื่อหอดคอที่ได้เนี่ยอนามัยลูกวัวไว้นะครับนาวาเมื่อหอดคอที่ข้อที่4ครับนวดนะครับนวดตามศีลตามวินัยผู้สูงไว้นะครับข้อที่5มีความสุขทุกเวลาอันนี้โมเมนต์ดอกบางทีเนาะบางทีมันก็เจ็บกับปวดก็ตามผมว่าก็มีแน่กับบ่มีปานใดก็ได้ดอกครับนี่มีความสุขทุกเวลาเด้อเพิ่นว่าอีหยังก็เคล็ดลับอายุยืนนี่ครับให้มีความสุขทุกเวลานะครับ ต่อไปข้อที่6ครับพบปะเพื่อนฝูงเนี่ยออกผู้สูงอายุเด้อออกไปหาหมู่หาพวกหมู่รุ่นเดียวกันก็ดีหมู่รุ่นน้องก็ได้จังซี่นะครับให้มันได้ไปหากันรับโทรศัพท์ครับสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะ
0: โทรจาก
3: อำนาจอาหารไส้มุ่นค่ะ
0: อาหารไส้มุ่นอ๋อเชิญครับมีเรื่องยัง
3: เรื่องสายตาเนี่ยละครับ
0: อาจารย์ว่ามา
3: ตาบอดทางนึงได้อยู่ค่ะได้มา12 13ปีแล้วค่ะ
0: นี่อันพ่อใหญ่สุเด้อให้ผมพ่อใหญ่สมแก่นเท้าบ้านนนยิ้วอำเภอตะการพืชผลแล้วก็ได้ครั้งเดียวน่ะ
3: อันนี้บ้านหาดไส้มุ่นค่ะแต่ว่าน้ำมันบ่หลายแต่ว่าบ่ต้องไปจานซื้อค่ะ
0: โอ้ยก็ดีน่ะจอมายืนยันให้แน
3: ่อันได้ตั้งแต่น้ำหมอตั้งแต่ความหมออุไรวันแต่ว่าเป็นหมออุไรวันรักษา
0: ครับ
3: บางคนนี่แต่ว่าบอดทางเดียวเป็นไห้อยู่ค่ะ
0: โอ้เอาผมซีดีออกอากาศไว้เสียงใช้บ้านใช้เมืองผู้ก็เจ้าตาบอดอันนี้บรรณจิตเขาจะมาหาผมเมื่อนั้นผมก็พาไปกะบ่ได้น่ะนะ
3: เดี๋ยวเพื่อนเฮ็ดแห่เองค่ะ
0: ครับครับครับ
3: เพราะว่าเพื่อนรักษาอยู่เหมือนเพื่อนจะได้เฮ็ดให้บอดทางเดียวค่ะ
0: ครับ
3: ค่ะโยมนาเจริญเฮาเนี่ยล่ะค่ะ
0: ครับขอบคุณครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: คนมันหาไส้มูลต้นนี่ใกล้ๆนี่เคยไปเอาบักท่านอยู่บักท่านหวานได้หลายอันดับที่7ครับความสูงเด้อของผู้สูงวัยเด้ออย่านั่งนานเกินไปนั่งแน่เลาะแน่ยางแน่จังว่าผมเดี๋ยวเอาจักรผู้สอนไปสูบยางจักรยานเปลี่ยนยางใหม่ขี่ออกกําลังกายยังมือแรงยังมือเศร้าแถวหน้าบ้านนะครับ8กินขิงขิงมีพ่อได้กินอยู่ได้เนาะ8 9การนอนหลับอย่างมีคุณภาพเอ้าสิเฮ็ดจังได๋นอนหลับยังมีคุณภาพก่อนนอนหลับกะคักนี่โกนกอกๆด้วยพี่น้องเด้อ10อันดับที่10เดินทางนี่ย่างน่ะบ่ไปหันไปนี้บ่แม่นบางที่ก็ไปเลาะไปเล่นสิล่ะครับเดินทางอันดับที่7กินน้ำตาลให้น้อยลงผู้เฒ่าบ่ได้กินแต่นี่ของหวานนี่ครับกินน้ำตาลให้น้อยลงเด้ออันดับที่12ใจเย็นๆเอาหายใจเย็นๆตัวผู้เฒ่าอย่าใจร้อนเด้ถ้าใจร้อนเป็นเหตุเลย13กินผักใบเขียว14กินแอปเปิ้ลให้มากขึ้นฮึบาดนี่สิไปหาซื้อกันมันจะถือว่าแอปเปิ้ลนี่16โอ้14โอ้15ดูทีวีให้น้อยลงโอ้ยผมเบิ่งแต่ข่าวเด้อพี่น้องคือกันเด้อเบิ่งแต่ข่าวสำคัญปิดไว้เด้อแล้วสิเบิ่งละคร17 16ดื่มน้ำชาเนี่ยมันเศร้ากินน้ำซ่าครับ17กินกระเทียมอันนี้ผมกินคู่มือละกีบครับตอนผมกินกาแฟผมสิกินกับกระเทียม18ครับกินถั่วย่างกระไดถั่วดีสงถั่วฟักเหง้าได้ทั้งนั้นครับอันดับที่19ดื่มน้ำร้อนอันดับที่20หัวเราะนี่ครับที่อายุยืนหมื่นปีสุดท้ายอย่าลืมส่งต่อผู้ที่เรารักและห่วงใยทุกคนนะครับมือนี่เบิดเวลาผมดร.สว่างนาคพันธ์ลาไปก่อนฟังหมอลำเพลินเกี้ยวสาวเชิญครับ

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดยะลาคิกออฟไทยช่วยไทยขนทับสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดลดภาระค่าครองชีพประชาชนเริ่มพร้อมกันทุกอำเภอทั่วประเทศวันที่1พฤษภาคม2569ที่บริเวณด้านข้างที่ว่าการอำเภอเมืองยะลานายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิดตัวกิจกรรมจำหน่ายสินค้าตามโครงการไทยช่วยไทยเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและลดภาระค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและภาคีเครือข่ายภาคเอกชนเข้าร่วมอย่างคับคั่งโครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลโดยการนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ตระหนักถึงสถานการณ์ค่าครองชีพและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้นจึงได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่อเป็นทางเลือกและกระจายการเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างอำเภอเมืองยะลาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานเกษตรสำนักงานพัฒนาชุมชนตลอดจนภาคเอกชนรายใหญ่อาทิห้างโลตัสห้างบิ๊กซีและกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจในพื้นที่โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐานในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างเท่าเทียมจัดจุดจำหน่ายสินค้าที่เดินทางสะดวกณศูนย์กลางของอำเภอสำหรับการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอเมืองยะลาได้กำหนดคิกออฟพร้อมกันกับอำเภออื่นๆทั่วประเทศและจะดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569จังหวัดยะลาขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงร่วมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและบรรเทาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู
9: ้โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
4: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
12: รายการรู้รักภาษาไทยกับหนูเอ๋ยตอนคำพ้องรูป
13: โอ้สระว่ายน้ำที่เนี่ยใหญ่จังเลยคนก็เยอะแยะเลย
14: นี่เต้ยรู้หรือเปล่าคำว่าสะที่หมายถึงสระน้ำถ้าออกเสียงต่างออกไปเป็นสระจะหมายถึงตัวอักษรที่ประกอบพยัญชนะในภาษาไทยทำให้เกิดเสียงไงล่ะ
13: อ
14: ๋
13: อเข้าใจแล้วเหรอว่าสะนั้นเป็นคำพ้องรูปอ่านได้สองแบบคืออ่านว่าสะหมายถึงแอ่งน้ำหรือสระว่ายน้ำแต่ถ้าอ่านว่าสระหมายถึงตัวประกอบพยัญชนะที่ทำให้เกิดเสียงใช่ไหมล่ะ

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีรำลึกครูบาเจ้าศรีวิชัยเนื่องในวันครบรอบเปิดถนนขึ้นดอยสุเทพสืบสานศรัทธาชาวล้านนาที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีองค์การและถวายสักการะอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการของครูบาเจ้าศรีวิชัยเนื่องในวันครบรอบการเปิดถนนขึ้นดอยสุเทพรวมถึงเป็นการสืบสานประเพณีและแสดงออกถึงพลังศรัทธาของชาวเชียงใหม่ที่มีต่อนักบุญแห่งล้านนาโดยวันที่30เมษายนของทุกปีถือเป็นวันสำคัญที่ชาวเชียงใหม่ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์การเปิดเส้นทางขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2478ซึ่งถนนสายนี้เกิดขึ้นจากพลังศรัทธาของประชาชนนำโดยครูบาเจ้าศรีวิชัยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายน2477และแล้วเสร็จในปีเดียวกันใช้ระยะเวลาเพียง5เดือนเศษโดยมีส่วนราชการคณะสงฆ์และประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นณบริเวณอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยและวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อร่วมการรำลึกถึงพระคุณของครูบาเจ้าศรีวิชัยผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจและแรงศรัทธาของชาวล้านนานอกจากนี้ยังมีการจัดขบวนรถโบราณล้านนาอัญเชิญรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพเพื่อจำลองเหตุการณ์สำคัญในอดีตเมื่อครั้งครูบาเจ้าศรีวิชัยนำคณะศรัทธานุชนเดินทางขึ้นดอยสุเทพเป็นครั้งแรกภายหลังจากก่อสร้างถนนแล้วกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามตลอดจนการทำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ให้คงอยู่สืบไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจาก สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: อ่างกะละมัง
9: วิเชียรมาศเคยได้ยินพี่ก้อยเขาท่องคำคล้องจองกอไก่ไหม
10: เคยจ้าแต่ฉันจำไม่ได้หรอก
9: ฉันชอบตอนสุดท้ายที่ว่าห้อยหีบใส่ผ้าลอยจุลาลอยคว้างอ้ออ่างขายถูกห่อนกฮูกตาโต
10: อ๋อนึกออกแล้วฉันก็ชอบตอนนี้เหมือนกัน
9: แล้วฉันก็ได้ยินพี่ก้อยถามพี่เก่งว่าอ่างกับกะละมังมันเหมือนกันหรือเปล่า
10: แล้วพี่เก่งตอบได้ไหมล่ะ
9: พี่เก่งเขาก็เก่งสมชื่ออธิบายให้พี่ก้อยฟังว่าอ่างเป็นภาชนะกลมปากผายก้นตื้นสำหรับใส่น้ำส่วนมากทำด้วยดินเคลือบบางทีเขาก็เอาไว้ปลูกบัวเหมือนอ่างบัวหน้าบ้านของเราไงล่ะส่วนกะละมังก็คล้ายๆอ่างนั่นแหละแต่มักทำด้วยโลหะเคลือบอย่างที่พี่เก่งใส่ข้าวให้เรากินไงกะละมังเขียนกอไก่สระอะลอลิงสระอะมอม้าไม้หันอากาศงองูกะละมังมักมีขนาดเล็กกว่าอ่าง
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: มีแทนอะไรขนาดนี้แล้วเนี่ย
1: จะไม่แทนได้ยังไงโดนทุกงวดเลย
0: โดนก็รวยอ่ะสิ
1: มันโดนติดนะสิ

0: อย่างนี้แล้ว
1: ยังไงแล้วนะ
0: โอ้นี่มันเมียจากนะไม่ใช่อสลาก
1: เอ้าเหรอก็เห็นมันจากหลักๆแล้วก็นึกว่าเรื่องเดียวกันนะสิแล้วการ
0: ลองอย่างนี้

0: เองเนี่ยเหรอ
1: ก็ดูสิเนี่ยยังเขียวอยู่เลยเนี่ย
0: ต้องไม่ใช่ปานแล้วเหรอ
1: ไม่ใช่แล้วโดนเตะ
0: สมควรแล้วล่ะเนี่ยเหรอกินเนื้อเขาอยู่เรื่อยเลยเนี่ยเหรอ
1: เอาแล้วมันลองยังไงแล้วน่ะ
0: ลองอย่างนี้

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สอบต.จับมือสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเดินหน้าสร้างโอกาสทางการศึกษายกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชนชายแดนใต้สู่ความยั่งยืนนางสาวขวัญจิตเคียงตระกูลผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนเข้าพบรองศาสตราจารย์ดร.ดำรงอดุลยฤทธิกุลรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อหารือแนวทางการสนับสนุนการศึกษาและสร้างกลไกความร่วมมือทางวิชาการที่จะช่วยยกระดับศักยภาพของเยาวชนในพื้นที่ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมการหารือในครั้งนี้มุ่งเน้นการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาอย่างเข้มข้นโดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันออกแบบแนวทางความร่วมมือทางวิชาการการสนับสนุนทุนการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในหลากหลายมิติเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพร้อมทั้งสนับสนุนการแนะแนวการศึกษาและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบในด้านการสนับสนุนทุนการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ดำเนินโครงการทุนธรรมศาสตร์ช้างเผือกเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอีกทั้งยังได้พิจารณารับข้อเสนอในการเพิ่มโควต้าที่นั่งสำหรับนักเรียนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นรวมทั้งข้อเสนอในการส่งเสริมทางด้านภาษาให้มีความหลากหลายติดอาวุธทางปัญญาให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยืนยันความพร้อมในการเป็นภาคีความร่วมมือสำคัญในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องการขับเคลื่อนงานในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการลดช่องว่างทางการศึกษาและเป็นการสร้างสะพานเชื่อมโอกาสให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถเข้าถึงสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงอาจจะนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนและเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ในระยะยาวโดยเชื่อมั่นว่าการศึกษาจะช่วยเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนคติและเปลี่ยนอนาคตของเด็กและเยาวชนชายแดนใต้ได้อย่างแท้จริง
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
13: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
14: ตอนมีหนี้เท่าไหร่เป็นบุคคลล้มละลาย
15: หายยามังนาโมโหนักหนี้เป็นหนี้แล้วไม่ยอมจ่ายแต่ดังไปออกรกใหม่ไปแรงเท่เลยอ่ะ
16: โมโหอะไรป้า
15: ก็ไอ้ร่างตาใหญ่ที่อยู่บางหมู่สิบนาซี่มังสั่งของเราไปส่งหยอกตั้งแปกแสงบักเลยนะปังนี่ยังไม่ยอมจ่ายสักกะทีแต่ไปออกรถใหม่ไปแรงโหยมังนาโมโหไม่ละอาหมวย
16: อ้าวได้ไงแบบนี้ขู่ฟ้องล้มละลายเลยนะป้า
17: ใจเย็นๆค่ะกฎหมายว่าไว้ถ้าคนธรรมดามีหนี้ตั้งแต่1ล้านบาทไปแล้วไม่ชำระมีสิทธิ์ถูกฟ้องเป็นคนล้มละลายได้ค่ะแต่ถ้าเป็นนิติบุคคลเช่นบริษัทจะต้องมีหนี้ตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปค่ะในกรณีนี้ตาใหญ่ที่เป็นลูกหนี้เป็นหนี้ยังไม่ถึง1ล้านบาทจึงไม่สามารถถูกฟ้องให้เป็นบุคคลล้มละลายค่ะแต่ทางที่ดีนะคะลองหันไปคุยกันและเจรจาผ่อนชำระกันดีกว่าค่ะ
15: ถ้าอย่างงั้นป้าจะไปถามมังสีว่าผ่อนเท่าไรเท่ารกไปแดงที่มันออกมาได้ไหมไปอาหมวยไปหาตาใหญ่กับป้ากัน
13: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้
18: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
19: เอาละค่ะคราวนี้เราจะมาติดตามนะคะกับการเปลี่ยนใจของอับสอนในตอนที่ชื่อว่าอับสอนเปลี่ยนใจแต่จะเปลี่ยนไปอย่างไรอันนี้ไม่รู้นะคะต้องรอฟังล่ะคุณจิตริน
20: ใช่แล้วครับพี่หมีก็ไม่รู้ว่าเนื้อที่ตะเกิ้นเคยให้อับสอนไปตอนนั้นจะเปลี่ยนใจอับสอนได้หรือเปล่า
19: แผนการของตะเกิ้นนะคะแผนที่ไม่จำเป็นต้องบอกใครแต่มันได้ผลอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ศาสตราจารย์บรันฮิลหรือว่าดร.บรันฮิลนี่ก็พยายามนะคะในการที่จะปลอบโยนทั้งปลอบทั้งขู่เพื่อให้อับสอนเนี่ยทำในสิ่งที่ควรจะทำนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยก็แล้วกันนะคะหนทางการผจญภัยเพื่อที่จะไปช่วยหันสาวดีจะเป็นอย่างไรค่ะ

0: จากนั้นก็มีการพยายามจัดที่หลับที่นอนเป็นอย่างดีที่สุดเท่าที่จะดีได้เท่าที่ภาวะและสถานการณ์เช่นนั้นจะอำนวยมีการหักกิ่งไม้อ่อนมาปูทับพื้นที่ขรุขระแล้วก็แข็งกระด้างเท่าๆกับได้อาศัยร่มมะค่าใหญ่ต้นนั้นเป็นที่กันน้ำค้างแล้วก็หาขอนไม้ท่อนใหญ่ๆมาสุมไฟเพื่อไม่ให้ต้องลุกไปหาฟืนบ่อยๆซึ่งก็จะเป็นการรบกวนเวลานอนอันมีค่าของทุกคนแต่แม้ว่าตะเกิ้ลและดร.บรันฮิวกับอับสอนจะหลับไปแล้วเป็นเวลานานส่วนสักก็ยังคงตื่นอยู่ทั้งกายและใจความกังวลเป็นศัตรูของการนอนยิ่งกว่าสิ่งใดไหนจะคิดถึงโชคชะตาของหันสาวดีกับบริวารของเธอเหล่านั้นไหนจะคิดถึงปัญหาที่เผชิญหน้าในวันต่อไปแล้วไหนยังจะต้องคิดเรื่องร้อยเอกเรืองยุทธนา
1: ข้าพเจ้าไม่สามารถจะทราบได้ว่าตลอดเวลาที่เราจากกันมา3วันนี้เขาจะยังคงอยู่ที่เชิงเขาข้างน้ำตกด้านโน้นหรือจะดั้งด้นติดตามเรามาถึงที่ไหนรอยช้างเผือกแสนประหลาดตัวนั้นอาจจะทำให้เขาสำคัญผิดและติดตามไปไกลในขณะเดียวกันเขาก็อาจจะพบกับทางเข้าสู่หันษาเพียงแต่ว่าไปหลงทางแยกออกเสียตอนไหน
0: อากาศที่เย็นจัดลงทุกทีทำให้สักต้องลุกขึ้นไปจัดฟืนที่พรากออกจากกันเสียใหม่หลายครั้งเปลวไฟที่สว่างโพรงและฐานที่คุแดงเป็นอย่างเดียวที่ตอนนี้ช่วยให้ความอบอุ่นแก่ทุกคนหลายครั้งบรันทิวชมิดขยับตัวหดขาซึ่งเปลือยเปล่าอยู่ครึ่งท่อนงอเข่าจนเกือบชิดคางเพราะความเย็นสะท้านในขณะที่อับซอนก็ขดตัวซุกศีรษะอยู่ในทรวงอกของหล่อนอย่างน่าสงสารสักถอดแจ็คเก็ตหนังที่สวมออกแล้วก็เอื้อมไปคลุมขาคู่นั้นทันใดนั้นเองบรันทิวก็ลืมตาพงกศีรษะขึ้นถามยังไม่หลับอีกหรือคะคุณซาก
1: ยังครับมันอดคิดถึงอะไรต่ออะไรไม่ได
0: ้ขอบคุณค่ะในความเอื้อเฟื้อของคุณแต่คุณก็ควรจะหลับพักเอาแรงเสียสักหน่อยนะคุณมีเวลานอนน้อยมากตลอดเวลา3วันที่แล้วมาพรุ่งนี้เรายังมีงานที่จะทำอีกมาก
1: ไม่เป็นไรครับผมยังสบายเป็นปกติดีชีวิตป่าทำให้ผมนอนไม่เป็นเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงถ้าหลับสนิทจริงๆก็พอเชิญคุณหลับต่อไปเถอะครับ
0: บรันฮิวปฏิบัติตามโดยไม่ได้ปริปากแต่ประการใดหล่อนนอนตะแคงขวาหนุนศีรษะกับแขนข้างหนึ่งพยายามไม่ขยับขยื่นแรงเหมือนกลัวว่าหญิงสาวที่ซุกอยู่กับซอกอกหล่อนจะตื่นแล้วก็พยายามหลับตาแต่ต่อมาสักครู่ในขณะที่สักนอนหงายประสานมือหนุนศีรษะตาจับอยู่กับกิ่งมะค่าเบื้องบนซึ่งเต้นอยู่ในแสงไฟที่สว่างวอมแวมขึ้นไปสักนิ่งฟังเสียงนกระวังไพรร้องมาจากต้นไม้บนเนินเขาฝั่งตรงกันข้ามและแล้วบรันฮิวชมิดก็เอ่ยขึ้นอีกนี่คุณซากคุณหลับแล้วหรือ
1: เกือบแล้วครับบรันฮิวมีอะไรหรือเปล่า
0: อยู่นี่หล่อนยกมือชี้ที่ร่างอับสอนซึ่งตอนนี้นอนขดเหมือนกุ้งอยู่ข้างหล่อนฮ่าคิดไปก็น่าสงสารที่ฉันรุนแรงกับแกเหลือเกินไม่ต่างอะไรกับเด็กแดงๆเลย แต่ว่ามันก็จำเป็นเพราะความเด็ดขาดเป็นวิธีเดียวที่คนพวกนี้จะเข้าใจ
1: ผมคิดว่าถูกของคุณนะรันฮิล
0: เสียงถอนใจยาวแว่วมาจากบรันฮิลต่อจากนั้นเธอก็เงียบหายไปอีกครู่ใหญ่ๆในขณะที่ศักนั่งฟังเสียงช้างร้องมาแต่ไกลจากหุบที่ผ่านมาเมื่อตอนกลางวันนั่นเองและแล้วหล่อนก็เอ่ยขึ้นอีกด้วยความงัวเงียเลื่อนลอยเหมือนคนที่ง่วงจะหลับมิหลับแล้วคุณคิดอย่างไรเรื่องนาโก้เขาจะฟังเสียงอับสอนไหมคะ
1: นั่นมันแล้วแต่ว่าทั้งสองคนเคยติดต่อและเชื่อฟังกันมาแต่แค่ไหนครับผมคิดว่าพรุ่งนี้เราได้ยินแก่หูรู้แก่ตาเราเองแล้วคงจะบอกได
0: ้ฉันไม่ค่อยจะมั่นใจเสียเลยว่านาโก้จะตกลงด้วยจู่แต่เหตุการณ์เมื่อกลางวัน
1: นั่นอาจจะเป็นเพราะว่านาโก้เข้าใจผิดคิดว่าอับสอนหักหลังพาเราตามมาทำร้ายถ้าเขาได้รู้ความจริงแล้วความคิดก็อาจจะเปลี่ยน
0: สักพูดออกไปแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่านี่เป็นการปลอบใจตนเองอันเปล่าสาระสักเคยรู้รสชาติมาแล้วของอิทธิพลสัญชาตญาณป่าดงพงไพรซึ่งอยู่ในความกดดันของอารมณ์มากกว่าในบังคับของเหตุและผลแต่แม้กระนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งยังเป็นความหวังก็อยู่ที่ว่าอับสอนและนาโก้เคยคบกันมาก่อนบนรากฐานของมิตรภาพที่ทัดเทียมกันความจริงข้อนั้นเองเป็นทั้งหมดแล้วก็เป็นอย่างเดียวที่กระตุ้นเตือนใจให้คิดว่าเหตุการณ์ในวันรุ่งขึ้นอาจเป็นไปในทางเรียบร้อยจากนั้นไฟในกองก็ปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางความเงียบของกลางดึกสงัดเช่นนั้นเสียงของมันดังราวกับเสียงประทัดแต่ทั้งอับสอนและตะเกิ้นเพียงแต่พริกตัวถอนใจยาวครั้นแล้วก็หลับต่อไปใหม่ในขณะที่ศักเองยังคิดอะไรและอะไรต่อไปจนกระทั่งได้ยินเสียงพึมพำของบรันฮิลที่แผ่วลงแล้วก็ไกลออกไปทุกทีในที่สุดหนังตาอันหนักก็เริ่มหรี่ปรือแล้วก็หลับไปโดยไม่รู้ตัวเมื่อได้สติลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไฟในกองมอดลงเหลือแต่แสงสว่างจากฐานที่ลุกแดดดวงหน้าของตะเกิ้ลและบันฮิวชะโงกอยู่เหนือศักเสียงที่ปลุกเต็มไปด้วยความเร่าร้อนแล้วก็ตื่นเต้น
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะ
0: ศักทะลันลุกขึ้นโดยเร็วความง่วงงัวเงียหายเป็นปลิดทิ้ง
2: ผู้หญิงคนนั้นหายไปนาย
0: ตะเกิ้ลรายงานในขณะที่ศักหันไปหาบรันฮิลทันที
1: ก็เมื่อกี้เองแกยังนอนซุกอยู่ในอกของคุณ
0: ค่ะแต่ฉันชักสงสัยเสียแล้วละว่าตลอดเวลาที่เราคุยกันอับสอนคงจะไม่หลับเพราะฉะนั้นทันทีที่ฉันหลับพลอยไปจึงฉวยโอกาสหนีไปฉันเองตามธรรมดาเป็นคนนอนไวอย่างคุณเหมือนกันแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรฉันจึงหลับเป็นใจเห็นจะเป็นเพราะทั้งเหนื่อยมาตลอดวันและคืนก่อนก็ไม่ได้นอนนั่นเองลุกขึ้นยืนมองไปรอบๆกาย ในขณะนั้นเป็นเวลา 5:00 น.แล้วเวลาใกล้สว่างและถ้าเป็นไปตามที่บรันฮิลคาดคะเนอย่างน้อยอัปสรก็คงจะจากไปไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงแต่ไปไหนและเหตุใดหล่อนจึงหนีทุกคนไปเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัญหาที่สักไม่อาจจะหาคำตอบได้
2: เราถูกหักหลังเสร็จแล้วล่ะนายเฮ้ยมีแรงขึ้นหน่อยเดียวล่ะทำได้รู้อย่างนี้ตะเกินไม่ให้เนื้อก่อนนั้นจะดีกว่า
0: สักหันไปมองหน้าบรันฮิลชมิดเพื่อถามความคิดเห็น
1: คุณก็คิดอย่างเดียวกับตะเกินเหมือนกันเหร
0: อบรันฮิลชมิดพยักหน้าไม่มีท่าว่าจะคิดไปเป็นอย่างอื่นได้นี่คะฉันเข้าใจว่าป่านนี้เขาไปสมทบกับนาโก้แล้ว
1: ผมสงสัยเหลือเกินสงสัยว่าจะเป็นไปได้ทีเดียวเหรอหลังจากเขารับรองกับคุณเมื่อคืนแล้วว่าจะพยายามให้ความร่วมมือช่วยเหลือเราอย่างเต็มที่เกี่ยวกับการเอาตัวหันสาวดีกลับมาให้จงได้
0: พระทิวชมิดยืดตัวตรงเหยียดแขนทั้งสองออกมาข้างหน้าแบมืออย่างทอดอาลัยเป็นไปได้หรือไม่ได้เขาก็หายไปแล้วด้วยความจงใจเจตนาไม่ใช่โดยการยื้อยุดฉุดคร่าหรือการบังคับจากใครไม่งั้นอย่างน้อยเราก็จะต้องรู้ตัวตื่นหรือมีร่องรอยของการขัดขืนชิงอยู่บ้างแต่โน่นชามตะเกิ้นดูเถอะเราตรวจกันทั่วแล้วมันไม่มีเลย
2: จริงของแมมขายาวนายคุณนายอับสอนลุกขึ้นได้ก็ค่อยย่องออกไปจากที่นี่เมื่อกี้ตะเกิ้นลองติดตามไปหน่อยแกขึ้นช่องเขาได้ก็เปิดแนบไปเลย
1: ถึงก็มีทางเดียวเท่านั้นที่เราจะเลือกได้ตามเข้าไปเดี๋ยวนี
0: ้บรันฮิลชมิดสายหน้าไปมาช้าๆฉันคิดว่าคงไม่เกิดประโยชน์อะไรเสียแล้วเดิมทีเดียวเราฝากความหวังไว้กับเขาว่าจะเป็นผู้เจรจาให้นาโก้คืนตัวฮันสาวดีกับบริวารของเธอให้ได้แต่โดยดีแต่ว่าเมื่อปราศจากเขาเสียแล้วเช่นนี้เราก็เห็นจะต้องคิดหาหนทางกันใหม่แล้วล่ะคุณซาก
1: นั่นเอาไว้พูดกันทีหลังดีกว่าครับบันฮิลปัญหาสำคัญที่สุดตอนนี้อยู่ที่เราจะต้องพยายามตามให้ทันอับสอน
0: ถ้าเขาล่วงหน้าเราไปแล้วจังหนานะ
1: ถ้าการหนีของเขามีความหมายอย่างที่คุณว่าแล้วอับสอนก็คงจะไม่ไปอยู่ที่นั่นกับนาโก้อย่างไรเสียเราก็ต้องตามเขาให้ทัน
0: แล้วคุณไม่คิดบ้างหรือคะคุณซากว่าก่อนที่เราจะเข้าถึงที่นั่นเราจะต้องพบกับการต้อนรับจากนาโก้แล้วก็มนุษย์วานอนเหล่านั้นอย่างไร
1: ผมบอกแล้วว่าเราไม่มีทางเลือกแต่ถ้าคุณไม่ต้องการจะ
0: อ้อยฉันรู้ว่าคุณจะพูดอะไรต่อไปเพราะฉะนั้นถนอมลมหายใจถนอมแรงของคุณไว้ดีกว่าคุณซากเพราะถึงจะมีแม่น้ำที่ไฟลุกทั้งกลางคืนกลางวันขวางหน้าหรือป่ามัจจุราชกั้นกลางก็จ้งใจมาจากแรกแล้วว่าจะต้องเข้าไปให้จงได้
2: ใจเดียวกันกับตะเกินเลยแมมขายาว
0: ก็เรียงชราอุทานพรางตรงเข้าพรากฟืนจากกองไฟแล้วก็กอบดินโปรยลงกรบเสียเพื่อมีให้เหลือเชื้อสำหรับคุเป็นควันต่อไปในเวลากลางวัน

0: ขณะนั้นแม้เวลาจะกว่า5นาฬิกาแล้วป่าก็ยังมืดแล้วก็ปกคลุมไปด้วยต้นไม้สูงท้องฟ้าเบื้องบนยังคงดารดาษด้วยดวงดาวเหนือม่านหมอกสีขาวที่ถูกลมพัดแผ่ซ่านผ่านศีรษะแต่เราชั่วอึดใจใหญ่ๆต่อมาเมื่อทุกคนขึ้นไปอยู่ในช่องเขาแคบๆเหนือฝั่งลำธารที่ตื้นเขินไหลผ่านสู่หุบเขาลึกข้างล่างท้องฟ้าก็เริ่มสว่างต้นไม้สูงสองฟากทางทาบตะคุ่มเหมือนเปรตหรืออสุรกายที่กำลังยืนยามรักษาการอยู่เงียบๆได้ยินเสียงชะนีโหยหวนมาแต่ไกลเสียงไก่ป่าก็ขานเพรียกขึ้นมาจากป่าไผ่บนฝั่งลำธารทางเส้นนั้นเป็นด่านเก่าค่อนข้างรกทึบด้วยหญ้าและเถาวัลย์เคราะห์ดีที่โขลงช้างได้ผ่านไปเมื่อตอนหัวค่ำทำให้เป็นการสะดวกที่เราจะไม่ต้องใช้ความระมัดระวังมากนักเกี่ยวกับหลุมขวากหรือจันห้าวที่มนุษย์วานรเหล่านั้นขุดแล้วก็วางดักไว้แม้กระนั้นเพื่อความไม่ประมาทตักเกิลก็คอยพาทุกคนเลี่ยงออกนอกทางทุกครั้งที่ถึงภูมิประเทศซึ่งแกสงสัยหรือเฉลียวใจว่าอาจจะมีอะไรซ่อนอยู
1: ่มืดมืดมองไม่เห็นอะไรอย่างนี้เดินยากนายปลอดภัยไว้ก่อนละดี

0: อย่างไรก็ตามประมาณชั่วโมงเศษต่อมาในขณะที่ตะเกิลพาทุกคนเลียบไปตามทางคดเคี้ยวเหนือฝั่งลำธารแคบนั่นเองท้องฟ้าเหนือช่องเขาและศีรษะของทุกคนขึ้นไปก็สว่างเต็มที่การเดินจึงค่อยสะดวกขึ้นเพราะมองเห็นทางและเสียงนกที่ร้องเพรียกเสียงข้างที่กระโจนโครมจากกิ่งไม้หนึ่งไปยังอีกกิ่งไม้หนึ่งก็ช่วยกลบเกลื่อนเสียงซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการเดินของทุกคนตลอดเวลาไม่มีใครพูดอะไรกันเลยนอกจากยามจำเป็นต้องการจะให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสังเกตอะไรเพื่อการประมัดระวังตัวก็จะใช้วิธีสะกิดบอกหรือกระซิบกระซาบอย่างแผ่วเบาที่สุดเพราะไม่มีหนทางใดที่จะรู้ว่ามนุษย์วานรเหล่านั้นกลับมาถึงที่อยู่ของมันหรือยังและถ้ามาถึงแล้วพวกมันอยู่ที่ไหนกันบ้าง
1: ค่อนทางแล้วล่ะนาย
0: ตะเกิ้ลหันมากระซิบในขณะที่ทุกคนข้ามเนินสุดท้ายต่อจากนั้นทางก็ลาดต่ำเรื่อยไปทันใดที่แสงแดดลำแรกฉายลอดกิ่งไม้เบื้องบนลงมาพบกับพื้นดินซึ่งเปียกชุ่มเป็นสีเหลืองนั่นเองม่านหมอกสุดท้ายก็อันตรธานไปและช่องเขาขยายออกไปสู่พื้นที่ราบซึ่งปกคลุมไปด้วยป่าทึบจะแลไปทางทิศไหนก็เห็นแต่ต้นไม้สูงคอตั้งบ่าอากาศข้างล่างเย็นชื้นแล้วก็อับไปด้วยกลิ่นใบไม้เน่าขณะนั้นเองกระเหรี่ยงชราก็หยุดชะงักหันกลับมาหาศักดิ์และบรันฮิล
1: ตอนนี้ไปนายกับแมมขายาวจะต้องระวัง
0: ตะเกิ้ลกระซิบพรางก้มลงพิจารณาดูตามพื้นดินซึ่งปกคลุมด้วยใบไม้แม้จะในแสงสลัวของเงาจากเบื้องบนและทางเดินที่มองไม่เห็นดินเช่นนั้นแต่สายตาอันคมของตะเกิ้ลก็สามารถจะอ่านสัญญาณของมันได
1: ้คุณนายอับสอนผ่านไปทางนี้ก่อนหน้าเราช้าหรือเร็วตะเกิ้ลบอกไม่ถูกเพราะมีแต่ใบไม้เน่าเวลานี้เราเข้ามาอยู่ในเมืองหนุมานไม่มีหางพวกนั้นแล้วล่ะนายอีกประเดี๋ยวก็ได้เห็นกันหรอกว่าวิมานบนยอดไม้ของมันเป็นอย่างไร
0: ทุกคนทุกแห่งในเวลานั้นเงียบเชียบเหมือนหาสิ่งที่มีชีวิตไม่ได้ไม่มีทั้งเสียงนกไม่มีทั้งเสียงลิงข้างหรือสัตว์จตุบทอื่นใดนอกจากสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดที่ผ่านหน้าไปในเงามืดบรันทิวชมิดเกาะแขนสักแน่นมือนั้นเย็นเฉียบแม้กระนั้นก็ชุ่มไปด้วยเหงื่อหล่อนเตือนตามทุกคนอย่างเงียบๆโดยไม่ได้ปริปากหรือพูดจาอะไรกระทั่งราวครึ่งกิโลเมตรต่อมาภายหลังที่ก้าวเข้าไปในป่านั้นตะเกิ้ลก็หยุดชะงักอย่างกระทันหันพรางยกมือชี้ให้ดูยอดไม้ข้างหน้าบรันทิวชมิดจึงอุทานออกมาว่าโอ้ my god พระผู้เป็นเจ้าเธอรีบกลืนวาจาประโยคต่อไปลงไปในคอทันทีเพราะบนค่าคบของต้นมะค่าใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งสูงกว่า50ฟิตและตะคุ่มอยู่ในเงาครึ้มของกิ่งก้านของต้นไม้บางชนิดซึ่งสูงกว่าทุกคนเห็นควันไฟลอยกรุ่นขึ้นไปจากหลังคาซึ่งมุงด้วยใบไม้ของกระท่อมรูปกรงนกพิราบขัดอยู่ระหว่างค่าคบนั้นพร้อมด้วยบันไดเชือกที่ห้อยลงมาถึงข้างล่าง และพร้อมด้วยแสงสว่างของเปลวไฟวับวับแวมแวมออกมาจากภายใน
1: มันกลับมากันแล้วนะนาย

0: ะเกิ้นกระซิบพลางชี้ให้ดูที่ค่าคบของมะค่าต้นนั้นควันไฟลอยขึ้นมาจากยอดไม้อีกหลายต้นทั้งข้างซ้ายข้างขวาบ้างทีบ้างห่างจนกระทั่งป่านั้นทั้งป่าดูเหมือนจะเต็มไปด้วยกระท่อมของมนุษย์วานรเหล่านั้นนอกจากควันและบางแห่งเห็นแสงไฟด้วยแต่ทุกคนก็ยังไม่มีวี่แววอะไรไม่ได้ยินเสียงไม่แลเห็นอะไรเคลื่อนไหวดูๆไปก็เหมือนสุสานหรือหมู่บ้านร้างอยู่กลางอากาศทั้งที่รู้อยู่ตลอดเวลาว่าป่าทั้งป่าเต็มไปด้วยชีวิตและอันตราย
1: เมื่อเย็นวานนี้เองตะเกิ้นปีนขึ้นไปดูบนวิมานของไอ้คนลิงคนข้างนั้นหลายแห่งแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรเวลานี้เจ้าของมันกลับมากันหมดแล้วเพียงแต่เราไม่รู้ว่าหลังไหนเป็นของไอ้นาโก้กับคุณนายหันสาวดีย
0: ังไม่ทันที่บรันฮิลหรือศักดิ์จะเอ่ยอะไรออกไปเสียงเล็กแหลมที่เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกตกใจก็กรีดร้องมาในอากาศจากยอดไม้ต้นหนึ่งข้างหน้าศาสตราจารย์สาวชาวเยอรมันถึงกับสะดุ้งสุดตัวแต่เพียงชั่วอึดใจเดียวเท่านั้นหล่อนก็คุมสติได้แล้วก็หันมาช่วยข้อมือของศักดิ์แล้วคุณศักดิ์ฉันคิดว่าฉันจำเสียงนั้นได
1: ้ระวังหน่อยแหม่มขายาวตามตะเกิ้นมาพยายามอย่าออกนอกทางระวังอย่าเข้าใกล้ต้นไม้นะ
0: ตะเกิ้นเตือนพรางออกวิ่งเหย่านำหน้าผ่านมาค่าต้นแรกซึ่งเงียบเชียบไปหมายใส่ต้นใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างยางสูง 4-5 ต้นคเนว่าเสียงนั้นน่าจะดังมาจากท่ามกลางป่าที่แฉะชื้นมืดครึ้มเพราะกิ่งไม้ที่ปกคลุมอยู่เบื้องบน

0: แต่ทันใดที่กำลังผ่านไปใต้ต้นยางต้นแรกนั่นเองเสียงแกรกเหมือนอะไรกระทบกิ่งหรือใบไม้เบื้องบนทำให้ตะเกิ้นเพ่นหลบไปทางหนึ่งพร้อมกับร้องเตือน
1: ระวังได
0: ้สักรีบคว้าแขนบรันฮิลทิ้งตัวตามตะเกิ้นไปทันเวลาภายในเสี้ยวของวินาทีเท่านั้นก่อนที่หินก้อนหนึ่งจะตกลงห่างออกไปไม่ถึงวาม
2: ันรู้แล้วว่าเรามา
1: ใช่ไอ้พวกนี้เหมือนมีตาทิพย์เพราะอยู่ในถิ่นของมันส่วนเราเหมือนมีตาเสียเปล่าไม่มีแววมองอะไรไม่เห็นเจ็บใจก็แต่เราตอบแทนอะไรไม่ได้เขินยิงขึ้นไปอาจจะถูกคุณนายหันสาวดีกับผู้หญิงพวกนั้น
2: งั้นขอให้ฉันลองพูดกับอับสอนเขาดูดีไหม
1: แต่เราไม่รู้ว่าแกอยู่ที่ไหนในแมมขายาว
2: ถ้าความคาดคะเนของเราถูกก็คงบนยอดไม้หนึ่งยอดไม้ใจในบริเวณนี้แหละจะเกิน
1: งั้นก็หาที่หลบซะก่อนเราไม่รู้ว่าไอ้หัวละมานไม่มีหางเหล่านั้นน่ะมันมีก้อนหินพอที่จะจองถนนข้ามไปลงกาหรือไม
0: ่การให้เสียงบอกถึงการบอกที่อยู่ซึ่งเป็นอันตรายมากเพราะฉะนั้นจึงพยายามที่จะหลบเข้าไปจนถึงโคนเสรียงใหญ่ข้างหน้าซึ่งเป็นโพรงพอที่จะอาศัยหลบเป็นที่กำบังได้ตะเกิ้นกระซิบบอกกับบรันฮิลชมิดว่า
1: ทีนี้ให้มันทิ้งลงมาเป็นหาฝนเราก็ปลอดภัย
0: จากนั้นบรันฮิลชมิดก็ชะโงกหน้าออกไปเรียกอับสอน
2: อับสอนเธออยู่ไหนอับสอน
0: ท่านใดนั้นเองเสียงกรีดที่ดังออกมาจากยอดทรายห่างออกไปประมาณ50ก้าวก็หยุดอย่างกระทันหันขณะเดียวกันเสียงแกรกจากเบื้องบนเป็นสัญญาณบอกให้รู้ล่วงหน้าสักกระตุกแขนรั้งบรันฮิลเพื่อให้หดศีรษะหลบเข้าสู่ที่กำบังเสียทันก่อนที่หินอีกก้อนหนึ่งจะตกลงมากริ้งอยู่ที่โคนต้นเสรียง
1: ระวังหน่อยบรันฮิลไม่งั้นคุณอาจจะไม่มีโอกาสได้เรียกอับสอนได้อีกต่อไปนะ
2: อับสอนอับสอน
3: ความกระตือรือร้นทำให้หล่อนเกือบไม่ได้สนใจในการเตือนของข้าพเจ้าเลย
2: อับสอน
3: เธอส่งเสียงร้องเรียกออกไปอีกครั้งหนึ่งและอีกครั้งหนึ่ง
2: อับสอนชื่ออยู่ไหน
3: หินอีกก้อนหนึ่งก็ตกลงมากระเรียงชรายื่นศีรษะแทรกออกมาระหว่างข้าพเจ้าและศาสตราจารย์สาวชาวเยอรมัน
1: ขอให้ตะเกิ้นส่องให้ถนัดอีกสักทีทนาย
0: ตะเกิ้นพูดในขณะที่สายตากวาดขึ้นไปบนยอดเสรียงต้นนั้น
3: ไม่มีทางอ่ะเจ้ามนุษย์วานรเหล่านั้นแต่ละคนคงจะมีบริวารของหันสาวดีอยู่ด้วยเราไม่สามารถจะช่วยเขาได้ด้วยวิธีนั้น
2: หันสาวดี
3: ครั้นแล้วบรันฮิลเปลี่ยนนามของผู้ที่หล่อนเรียกใหม่และไม่ทันขาดคำก็มีเสียงหัวเราะก้องมาจากยอดไม้ข้างหน้าครั้งแรกข้าพเจ้าคิดว่ามาจากยอดตะเคียนข้างขวาส่วนบรันฮิลคิดว่ามาจากคาคบมะค่าข้างซ้ายแต่ตะเกิ้นแน่ใจว่ามันมาจากยอดไซตรงหน้าออกไปเราจำได้ดีว่าเจ้าของเสียงนั้นคือสาวกเอกของหันสาวดีทันทีที่เสียงหัวเราะนั้นเงียบไปบรันฮิลก็ร้องตะโกน
2: อับสอนอับสอน
0: เธออยู่กับใครที่นั่นลงมาหาฉันหน่อยเรามีเรื่องจะพูดกับเธอ
3: เสียงหัวเราะ

0: ลับไปกลับไปสู่ที่ท่านจากมาเราไม่มีอะไรจะพูดกับท่านหันสาวัตดีหรือใครๆก็เหมือนกันทุกคนสมัครใจจะอยู่ที่นี่ท่านไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องอะไรกับพวกเราอีกต่อไป
1: เป็นคำตอบที่ก้องลงมาจากยอดไทรข้างหน้าและเหนือศีรษะของเราออกไปข้าพเจ้าจำได้ว่าเป็นเสียงของยักษ์สาวผู้มีนามว่าอับสอนนั่นเอง
0: งั้นขอให้เราจะพูดกับฮันสวัสดีสักหน่อยนะถ้าเราได้ยินจากเขาด้วยหูของเราเองว่าหันสวัสดีสมัครใจจะอยู่ที่นี่เราทุกคนก็จะกลับไปหันสวัสดีไม่มีอะไรจะพูดกับพวกท่านหันสวัสดีต้องการจะอยู่อย่างเงียบๆโดยปราศจากการรบกวนจากโลกภายนอกเท่านั้นไม่จริงไม่จริงเรากำลังถูกมัดถูกอุดปากถูกขู่เข็นบังคับทุกอย่างที่จะให้ตกนรกทั้งเป็นได้ยินไหมเราถูกขู่เข็นบังคับเรา
1: ข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นเมื่อได้ยินเสียงคำรามราวกับเสียงของสัตว์ร้ายที่โกรธจัดเสียงกรีดของหันสาวดีและเสียงหัวเราะก้องของอับสอนระคนปนกันเกือบไม่ได้สับ

0: ับไปอย่างที่เราว่ากลับไปกลับไปก่อนที่หันสาวดีจะเป็นอันตรายอัปสรเจ้าดิบเป็นคนที่ช่วยช้าสารเลวยังหาที่เปรียบมิได้เจ้ามิใช่แต่จะทรยศต่อหันสาวดีผู้มีพระคุณแก่เจ้าเหมือนมารดาบ้างเกิดเกล้าเท่านั้นถ้าเจ้าหักหลังเราภายหลังที่ให้คำมั่นสัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะคนอย่างเจ้าจะไม่มีวันเจริญไม่ช้าก็เร็วกรรมจะตามทันเราจะให้โอกาสเป็นครั้งสุดท้ายอับสอนบอกนาโก้ให้ไปปล่อยฮันชาวดีเสียก่อนที่เราจะตัดสินใจลงมืออะไรที่รุนแรงต่อไป
1: ความเงียบที่ปกคลุมบริเวณป่าอันเยือกเย็นตอนนั้นเป็นไปอย่างน่ากลัวแม้กระนั้นก็ไม่เท่ากับความรู้สึกที่ว่างเปล่าปวดมวนลงไปในท้องของข้าพเจ้าคุณจะทำยังไงบันฮิวถ้าเขาไม่ยอมปล่อยฮันสาวดี
0: ฉันรู้สิเมื่อไหร่เล่าถามจักเกิ้ลเห็นแกบอกว่าแกมีวิธีจะจัดการชาพวกนั้นไม่ยอมตกลงกับเราจะโดยดีสักหันไปหากระเรียงชราภายในความสลัวรางของโพรงโคนเสรียงที่กำลังยึดเป็นที่กำบังตะเกินมองตอบสักหน้าตายแล้วก็ทำเป็นทองไม่รู้ร้อนที่สุดในโลกนี้ตะเกินพึมพำว่า
2: แม่มขายาวว่าอะไรตะเกินไม่เข้าใจอ
0: ่
2: ะ
0: แต่แกบอกเราจริงๆก่อนเข้ามาที่นี่คุณซักก็คงจะยังจำได
1: ้เสียงร้องกรีดก้องออกมาจากยอดไทรต้นนั้นอีกครั้งทั้งบรันฮิวและข้าพเจ้าอุทานออกมาเบาๆด้วยความรู้สึกเย็นว่าไปตามไขสันหลังเมื่อได้ยินเสียงหัวเราะห้าวและลึกของผู้ชายดังขึ้นระคนปนกันไป
0: โอ้มันและหันสาวดีอยู่ที่นั่นโอ้พระผู้เป็นเจ้าฉันหวังว่าเราคงจะไม่สายเกินไป
2: สายหรือเช้าเวลานี้ไม่สำคัญอะไรอีกแล้วแม่มขายาวข้อสำคัญมันอยู่ที่ว่าเราจะทำอย่างไรต่อไปเท่านั้น
0: บรันฮิวคอยชะโงกหน้าออกไปอย่างระมัดระวังกว่าสายตาขึ้นไปอย่างยอดไม้รอบ

0: และควันไฟที่อ้อยอิงอยู่เหนือหลังคากระท่อมรูปทรงนกพิราบเหล่านั้นและแล้วบรันฮิลก็ถอนใจก่อนที่จะกระซิบบอกกับตะเกินตะเกินฉันกำลังคิดถึงข้อนั้นอยู่ถ้ามันจนปัญญาไปหมดช่วยฉันคิดหน่อยคุณซาก
1: ผมคิดว่าถึงมนุษย์วานอนก็ไม่อาจจะอยู่บนยอดไม้ได้เสมอไปไม่ช้าก็นานมันจะต้องลงมาจากบ้านบนยอดไม้เหล่านั้นเพื่อหาอาหารและหาน้ำ
0: ใช่ฉันพอเข้าใจความหมายของคุณแต่เราจะรอต่อไปจนกว่าจะถึงเวลานั้นได้อย่างไรในเมื่อเราไม่รู้เลยว่าอาหารและน้ำของมันจะอยู่ไปได้อีกสักกี่มื้อหรือกี่วันเราจะรอไปได้อย่างไรในเมื่อเราเองก็ขาดอาหารและข้อสำคัญอะไรจะเกิดขึ้นกับฮันสวดีกับผู้หญิงพวกนั้นในระหว่างที่เรารอง
2: ั้นก็ใช้วิธีของตะเกินเถอะแม่มขายาว
0: ตะเกินแนะทุกคนหันไปมองหน้าตะเกินในเงาสลัวของโพรงต้นเสรียงในตาของกะเหรี่ยงชราเป็นประกาย
1: ก็จบลงไปอีกตอนครับคราวนี้เจอหมดแล้วเจอทุกคนที่คาดหวังว่าอยากจะได้เจอแล้วก็ที่สำคัญไอ้เนื้อก้อนนั้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับ
0: ไม่น่าเลยนะคะ
1: ตรงนี้เก็บไว้กินเอง
0: เสียของอย่างไรก็ตามนะก็อับสอนก็เปลี่ยนใจจริงๆค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนใจเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเนาะแต่ปรากฏว่าเปลี่ยนใจเลวร้ายยิ่งกว่าเก่าซะอีกแล้วก็ตอนต่อไปนะคะโอ้โหดูชื่อตอนสิคะอวสานสวาทค่ะ
1: นั่นน่ะสิครับสวาทนี่คือของใครเอ่ย
0: ก็ตอนนี้ฉากนี่นึกถึงหนังเรื่องอวตารเลยอ่ะเป็นชุมชนหรือว่าเป็นหมู่บ้านของพวกมนุษย์วานรใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: หมู่บ้านซึ่งอยู่บนต้นไม้ถ้าเดินเฉยๆเนี่ยก็คงมองไม่เห็นแต่ถ้าอะไรที่เงยหน้าขึ้นมาโอ้โอ้ตายละ
1: เพียบ
0: อยู่กันเป็นคอนโดเลยทีเดียวเชียวนะคะ
1: ครับ
0: อวสานสวาทนะคะ
1: ครับ
0: จะอวสานยังไงหรือว่าสวาทเนี่ยมันเกี่ยวกับใครก็มีหลายเรื่องนะคะที่รอให้คุณได้ติดตามกันกับตอนต่อไปค่ะซึ่งจริงๆก็น่าจะใกล้จบแล้วมั้งคุณจิตเรน
1: ดูจากจำนวนตอนเนี่ยใกล้จบนะครับแต่ว่าดูจากจำนวนหน้าเนี่ยเหลืออีกพอสมควรคิดว่าน่าจะเป็นตอนยาวๆทั้งนั้น
0: เราก็น่าจะมาได้กว่าครึ่งทางแล้วนะคะแต่ก็ยังมีอะไรที่เราจะต้องติดตามอีกพอสมควรเลยล่ะค่ะก่อนที่จะถึง อวสานของทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ
1: ยังไงก็ติดตามล่องไพรทางช้างเผือกกันต่อไปได้นะครับทางห้องสมุดหลังใหม่ไทย PBS Podcast ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับทาง3ช่องทางทางเว็บไซต์ทางแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast รวมถึงทาง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast เท่านั้นนะครับ
0: สำหรับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่กับอวสานสวาที่ยังไม่ใช่ตอนอวสานนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ชูโมเดลผักหวานป่าในสวนลำไยใช้เกษตรผสมผสานสร้างรายได้โดยไม่เผาลดฝุ่น PM 2.5นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่านายสุริยะคำปวงรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่อำเภอดอยหล่อเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเกษตรผสมผสานและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ซึ่งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบผักหวานป่าในสวนลำไยหมู่ที่18ตำบลดอยหล่อมีนายวิโรจน์พรหมปัญญาเป็นประธานศูนย์ซึ่งการจัดการพื้นที่อย่างชาญฉลาดสามารถสร้างรายได้ตลอดทั้งปีโดยปลูกผักหวานป่ากว่า600ต้นแซมในพื้นที่สวนลำไยเพื่อใช้ร่มเงาจากต้นลำไยให้เป็นประโยชน์ตามธรรมชาติของผักหวานป่าปลูกไม้ผลอื่นร่วมอาทิทุเรียนและพืชผักสวนครัวสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยสูงถึง 200,000 บาทต่อปีซึ่งช่วงในฤดูผักหวานมีนาคมถึงเมษายนราคาประมาณ100บาทต่อกิโลกรัมและช่วงนอกฤดูพฤษภาคมถึงกุมภาพันธ์สูงถึง200ถึง250บาทต่อกิโลกรัมศูนย์เครือข่ายแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสวนต้นแบบที่สร้างรายได้แต่ยังทำหน้าที่เป็นสถานศึกษาของเกษตรกรในพื้นที่แบ่งออกเป็น2ฐานการเรียนรู้หลักได้แก่ฐานการเรียนรู้การปลูกผักหวานป่าเน้นเทคนิคการปลูกแซมไม้ผลและการดูแลให้ได้คุณภาพและฐานการเรียนรู้การปลูกผักสวนครัวส่งเสริมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรดอยหล่อคือตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการพัฒนาเกษตรกรรมแบบยั่งยืนช่วยให้เกษตรกรลดความเสี่ยงจากการพึ่งพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงในอาชีพได้อย่างแท้จริงพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาว สัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้แล้วภาษาไทย
8: ตอนกำไรกำไร
9: เมื่อกี้นะได้ยินป้าทองดีบ่นขายของไม่เห็นกำไรเลย
10: คนซื้อของเขาชอบใส่กำไรมาซื้อของกันเหรอ
11: กำไรที่ป้าทองดีพูดน่ะหมายถึงกำไรที่เป็นรายได้จากการค้าขายสะกดด้วยรอเรือเวลาอ่านต้องออกเสียงรอเรือให้ถูกต้องว่ากำไรแต่ถ้าออกเสียงว่ากำไรเขียนลอลิงจะหมายถึงเครื่องประดับข้อมือข้อเท้าที่พวกผู้หญิงนิยมใส่จ้ะเวลาพูดเธอต้องออกเสียงรอเรือให้ชัดทีนี้ลองพูดตามฉันนะโรงเรียนราบรื่นเรียบร้อย
9: ได้เลยโรงเรียนราบรื่นเรียบร้อย
11: การพูดภาษาไทยต้องระมัดระวังออกเสียงรอเรือให้ถูกต้องมิฉะนั้นจะผิดความหมายได้กำไรรอเรือหมายถึงผลที่ได้เกินต้นทุนส่วนกำไรลอลิงหมายถึงเครื่องประดับข้อมือข้อเท้า
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: กำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกรัฐบอกเลิกสัญญาขอค่าใช้จ่ายคืนได้ไหมคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและปรับภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำโดยห้างหุ้นส่วนสีธานีได้มอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อมาแบบเสาเข็มที่ห้างหุ้นส่วนสีธานีขออนุมัตินั้นคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่ามีรายละเอียดไม่ตรงกับรูปแบบในสัญญาจ้างส่วนเสาเข็มตามแบบที่เทศบาลอนุมัติให้ใช้ได้นั้นมีค่าใช้จ่ายต้นทุนในการหล่อเสาเข็มที่สูงขึ้นและเทศบาลปฏิเสธที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงไม่ดำเนินการก่อสร้างเทศบาลจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างโดยการเตรียมพื้นที่เพียง1วันส่วนงานงวดที่1ถึงงวดที่6เป็นงานหล่อเสาเข็มผู้ฟ้องคดีอยู่ในขั้นเตรียมการหล่อเสาเข็มแต่ยังไม่ลงมือดำเนินการใดๆแม้จะอ้างว่าเทศบาลปฏิเสธไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการหล่อเสาเข็มที่เพิ่มขึ้นก็ตามผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องปฏิบัติงานจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญาเทศบาลจึงใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้โดยชอบแล้วและมีสิทธิ์ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ18ของสัญญาจ้างส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นผู้ฟ้องคดีต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลในการเรียกให้เทศบาลเพิ่มค่างานในส่วนนี้ได้หากคาดว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบโดยผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยอ้างว่าเทศบาลไม่ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนค่าซื้อซองประมูลค่าธรรมเนียมในการประกวดราคาค่าขอหนังสือค้ำประกันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดราคานั้นศาลเห็นว่าแม้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะได้เสียไปจริงก็ตามแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าประกวดราคาทุกรายจะต้องเสียเป็นปกติอยู่แล้วในการที่จะเข้าร่วมประกวดราคาไม่ว่าในท้ายที่สุดจะเป็นผู้ชนะการประกวดราคาหรือไม่ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวเช่นเดียวกันทุกรายดังนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงไม่ใช่ค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงอันเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาเรียกร้องได้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายในส่วนดังกล่าวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอ.ก.บอกสมอ.ได้นะ
1: ของมาส่งแล้วครับเก็บเงินไปทางครับ
2: ที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี่ย
3: เก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วมาแล้วที่หนีบผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
2: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
3: ไหนแกะให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
2: ทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอ.ก.ก็ไม่มี QR code อะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอ.ก.ห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งเบาะแสที่เพจ Facebook สมอ.เลย
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4: ปลอดภัยแน่นอน
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
6: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้ารายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กสถานีเด็กคิดสเตชั่น

0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.มีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากเป็นประจำนะครับดำเนินรายการโดยพี่ต้อยขวัญชาติดาสาและทีมงานสนิทเด็กคิดเดชังครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเราออกอากาศทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศนะครับทั้งเครือข่ายของสวทด้วยนะครับและทางเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมดีสิวัตเรดิโอเน็ตเวิร์กและทางเครือข่ายของวิทยุองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็จะแบ่งออกเป็น4ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงคิดสารดีก็จะมีสาระดีๆนำมาฝากน้องๆเด็กๆเยาวชนและผู้ปกครองกันนะครับช่วงสองของรายการวันนี้ครับมาติดตามกันครับเรื่องราวดีๆของสภาเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัดครับวันนี้จะคุยกับจังหวัดไหนติดตามกันได้ในรายการครับช่วงที่3ของรายการในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์ก็จะเปิดพื้นที่ให้เด็กๆครับมาทดลองการอ่านข่าวกันนะติดตามกันได้แล้วก็ปิดท้ายกันในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ครับมาตรวจสอบข่าวสารกันว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบกันของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับ4ช่วงครับกับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางได้1ช่องทางนะครับชมสดพร้อมกันก็เข้ามาชมแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กันได้เลยหรือไปชมคลิปย้อนหลังได้นะครับและสามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางวิวออนไลน์ได้ครับเราจะเป็นเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ที่ nbt.prd.go.th ครับทาง sandek.com นะครับสถานี dek.com และก็เว็บไซต์ของก่อนภาคีก็ภาคี fm.org ครับก็รับฟังพร้อมกันหลากหลายช่องทางและสามารถจะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้นะครับรายการก็จะมีการรีลันย้อนหลังตามวันและเวลาของแต่ละสถานีที่นำไปออกอากาศในเวลานี้นะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารตีวันนี้จะมีสาระอะไรมาฝากนั้นติดตามได้ในรายการครับ
0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
2: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรงซอฟรวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
3: เรื่องการโกงเป็นมหันตภัยเงียบที่เปรียบดังมะเร็งร้ายคุกคามทุกสังคมไม่ต่างจากสนิมที่กัดกร่อนเหล็กหากปล่อยให้ล่วงเลยนานเข้าโครงสร้างหลังคาที่เป็นเหล็กจะผุกร่อนสลายในที่สุดการทุจริตไม่ใช่เรื่องปกติทางสังคมไม่ยอมไม่ทนไม่เพิกเฉยพบเห็นการกระทำผิดแจ้งสายด่วนปปช1205 Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: เดินเดินเดินผมอ่ะเดินมาหลายทางแล้วไม่ว่าทางไหนผมก็เคยเดินแต่มีทางเดียวที่ไม่เคยเดินและไม่คิดที่จะเดินคือเดินไปหายาเสพติดเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดรู้ไว้เพื่อน
5: คิดสารดี
6: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าวันที่2กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันนักประดิษฐ์ของไทยค่ะวันที่2กุมภาพันธ์ค่ะเป็นวันนักประดิษฐ์ของไทยต้องย้อนกลับไปค่ะเมื่อมีเหตุการณ์ที่สำคัญต่อวงการประดิษฐ์ของไทยค่ะเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2536 สภาวิจัยแห่งชาติได้ทุนเกล้าถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยหรือกังหันน้ำชัยพัฒนาค่ะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหลังจากนั้นค่ะคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่2กุมภาพันธ์ของทุกปีค่ะเป็นวันนักประดิษฐ์โดยคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติเมื่อวันที่10พฤษภาคม2537ให้กำหนดให้วันที่2กุมภาพันธ์ของทุกปีค่ะเป็นวันนักประดิษฐ์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้ส่งประดิษฐ์คิดค้นเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยหรือกังหันน้ำใช้พัฒนาค่ะและได้รับทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2536ค่ะนอกจากการเทิดพระเกียรติแล้วยังเป็นวันที่ระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรแด่พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกและทรงได้รับสมัญญาว่าพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยอีกทั้งค่ะกังหันน้ำใช้พัฒนายังเป็นสิ่งประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศเครื่องที่9ของโลกที่ได้รับการจดสิทธิบัตรค่ะและต่อมาค่ะเมื่อวันที่14สิงหาคม2544ค่ะนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชามอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในขณะนั้นนะคะหรือสำนักงานการวิจัยแห่งชาติในปัจจุบันเป็นหน่วยงานกลางค่ะในการจัดงานวันนักประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการคิดค้นและสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศโดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่งเสริมและสนับสนุนการประดิษฐ์คิดค้นของนักประดิษฐ์ในทุกระดับเช่นนักเรียนเยาวชนนิสิตนักศึกษาประชาชนทั่วไปให้สามารถพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ให้นำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงและส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นของคนไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกค่ะดังนั้นนะคะวันที่2กุมภาพันธ์ของทุกปีค่ะเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะนั่นคือวันนักประดิษฐ์ของไทยค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันนะคะในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
5: คิดสาระดี
7: นี่คือสิ่งที่หลายๆคนมักจะขอ
8: ถุงด้วย
9: ใส่ถุงให้หน่อยค่ะ
10: ขอถุงซ้อนอีกใบหนึ่งค่ะกลัวถุงขาด
7: เลิกเถอะครับเลิกขอเลิกรับถุงพลาสติกก่อนชีวิตจะเสพติดถุงพลาสติกไปมากกว่านี้มาช่วยกัน
11: ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะ
9: ถุงพลาสติกไม่ต้องน้องมีถุงผ้าใส่รวมกันมาเลยค่ะ
7: ขอบคุณที่ปฏิเสธถุงพลาสติกคนไทยยุคใหม่งดรับลดใช้ถุงพลาสติกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12: นโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
13: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
14: เชื่อมั่นเข้าใจสร้างไทยไปด้วยกัน
15: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
16: ความคิดดีจังหนูชอบ
17: ผมก็ชอบนะ
18: ป้าก็ชอบ
19: แม่ชอบจัง
20: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ

0: เราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: รายการประเด็นประเด็นเด็กอยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันเป็นประจำนะครับและวันนี้ครับทุกสัปดาห์นะครับเราก็จะร่วมพูดคุยกับสภาเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัดนะครับวันนี้เราจะมารู้จักนะครับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหารนะครับมาคุยกับประธานสภาคนใหม่นะต้องบอกว่าเพิ่งมารับตำแหน่งนะครับและก็เป็นน้องที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะม.5ด้วยนะเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนนะครับเนี่ยจะร่วมพูดคุยกับทางด้านของน้องธีรพัฒน์ทัพวิเศษนะครับเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหารครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: พี่ต้อย
3: ครับน้องเนตนะน
4: ้
3: องเนตนะประธานสภาคนใหม่นะก
4: ็
3: ยินดีด้วยนะกับตำแหน่งที่ต้องมาแล้วบอกมาดูแลเพื่อนๆใช่ไหมดูแลเพื่อนๆเป็นเพื่อนก็ถือว่าเป็นประธานสภาที่อายุน้อยพอสมควรนะปกติแล้วก็คือเจอส่วนใหญ่จะเจอพี่ๆที่เขาเรียนอยู่มหาวิทยาลัยใช่ไหมจะเข้าอยู่วงการสักม.3 ม.4 ม.5 อะไรเนี้ยนะอันนี้ก็เน็ตนะครับก็อยู่ม.5นะครับเรียนที่ไหนเน็ตแนะนำตัวก่อนเสร็จครับ
4: ครับสวัสดีครับเนตครับธีรพัฒน์ทวิเศษครับชื่อเล่นชื่อเนตครับปัจจุบันครับดำรงตำแหน่งประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองครับแล้วก็ยังเป็นว่าที่ละกันครับใช้ว่าที่ดีกว่าเป็นว่าที่ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหารครับซึ่งจะรับคำสั่งแต่งตั้งจากท่านผู้ว่าราชการเดือนพฤษภาคมนี้ครับก็อีกเร็วๆนี้ก็จะได้เป็นประธานแบบเต็มตัวแล้วครับครับปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนมุกดาหารครับโครงการท่องเที่ยวพิเศษ SMTE ครับ
3: นะครับก็มีการเลือกตั้งประธานสภาคนใหม่ใช่มั้ยในช่วงนี้เป็นช่วงของแบบเขามีการเลือกตั้งกันของกทม.นี่ก็เลือกกันไปนะนี่ก็เป็นเหมือนว่าเตรียมที่จะเป็นประธานสภาคนใหม่นะครับนะของจังหวัดนะของจังหวัดนะครับระดับจังหวัดนะครับครับถ้าพูดถึงสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหารนะครับเรื่องของโครงสร้างอาจจะให้เน็ตมาเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าในส่วนของโครงสร้างของสภาเด็กเป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่ของจังหวัดครับ
4: ครับตำบลครับเรามีสภาเด็กเยาวชนตำบลประมาณ52ครับตำบลครับถ้าตามตำบลนะครับแล้วก็ในระดับอำเภอมีทั้งหมด7อำเภอครับแล้วก็ในระดับบริหารของจังหวัดนะครับก็คือเราเอาเด็กทั้ง7อำเภอมาเลยนะครับก็มีทั้งสิ้นครับประธาน1คนแล้วก็บริหารอีก20คนครับส่วนโครงสร้างของสภาเด็กครับผมกำลังอยู่ในระหว่างแบบปรับเปลี่ยนให้เป็นความเหมาะสมของจังหวัดแล้วก็ให้ตรงกับพรบของสภาเด็กด้วยครับกำลังพยายามปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับทุกที่แล้วก็ให้มันเขาเรียกครับมันลงตัวแล้วแบบทุกคนไม่ต้องเดินทางเข้าตัวอำเภอบ่อยๆเพราะว่าแบบอยากให้เป็นฟีลแบบ everywhere every time อะไรอย่างนี้ครับ
3: ครับนะก็มาก็ถือว่าเข้ามาเซตระบบใหม่นะดังนั้นเนี่ยอย่างของมุกดาหารเองมี7อำเภอก็จะมีประธานสภาเด็กและชนแต่ละอำเภอนะแล้วก็มาคัดเลือกนะกับมีการเลือกตั้งกันก็ตัวแทนของอำเภอแหละมาเป็นจังหวัดนะก็มีคณะบริหารด้วยนะครับตรงส่วนนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่นี่คือพื้นที่เวทีนะครับคุณผู้ชมคุณฟังครับให้กับเด็กๆอาสาสมัครเข้ามาทำหน้าที่นะดูแลเพื่อนนะและประสานกับผู้ใหญ่โดยมีผู้ว่าการจังหวัดเป็นที่ปรึกษาครับถ้าพูดถึงเรื่องของเด็กและเยาวชนในฐานะที่เป็นประธานทั้งอำเภอด้วยนะแล้วก็ว่าที่นะแต่ว่าก็เป็นประธานสภาคนนี่แหละประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนี่แหละครับประธานสภามีโอกาสได้คุยกับเพื่อนๆน้องๆไหมว่าถ้าพูดถึงปัญหาของเด็กและเยาวชนในมุกดาหารน่ะถ้าจัดอันดับ3อันดับอ่ะที่เพื่อนๆน้องๆคุยกันน่ะปัญหาอันดับ1คือเรื่องไหนบ้างครับ
4: ถ้าอันดับ1เลยนะครับผมก็ขอท้าความก่อนว่าแบบด้วยความผมเกิดและโตในจุดที่เรียกว่าในเมืองพอสมควรแล้วก็คืออยู่ใหญ่อยู่ในใจกลางเมืองเลยถ้าในจังหวัดมุกดาหารถ้าเป็นตัวผมนะครับแบบน้อยครั้งที่จะเห็นเด็กที่แบบหลุดระบบการศึกษาก็คือเป็นซีโร่ดรอปเอาท์เลยครับก็คือผมอ่ะตั้งชอบเขาเรียกว่าอะไรครับแบบชื่นชอบในนโยบายของกระทรวงที่พยายามจะ เอาเด็กที่แบบหลุดนอกระบบการศึกษากลับสู่ระบบการศึกษาแล้วก็ผมเองครับแบบรากฐานเดิมมาจากจังหวัดนึงครับเป็นจังหวัดในทางอีสานตอนใต้เนาะก็คือเป็นคุณพ่อครับเกิดและโตที่นั่นแล้วผมก็เป็นแบบชุมชนเล็กๆครับก่อนที่จะแบบออกจากจังหวัดนั้นแล้วก็คือเป็นชานเมืองแบบชานขอบเมืองไปอีกทีนึงครับก็คือแค่ข้ามถนนก็คือเปลี่ยนจังหวัดแล้วก็คิดว่าแบบผมก็เจอเด็กกลุ่มนึงแล้วกันครับแบบน้องก็ค่อนข้างที่แบบไกลเมืองนะครับแบบแล้วแบบน้องได้รับการศึกษาค่อนข้างน้อยอีกอย่างนึงก็คือแบบน้องก็แบบด้วยความที่แบบพ่อแม่ก็ไม่ได้อยากจะให้ลูกไปเจริญเติบโตแบบด้วยความคิดของคนสมัยก่อนหรือเปล่าครับผมไม่มั่นใจแบบอยากแบบไม่อยากพัฒนาให้มันมากแบบกลัวแบบเปลี่ยนแปลงมาแล้วเราจะอยู่ยากผมคิดว่า Zero Drop Out นี่คือเป็นปัญหาที่ผมพบเจอได้ง่ายมากเลยนะครับถ้าแบบในมุมมองของเพื่อนที่เป็นสภาดิครับเพราะด้วยความที่ผมอยู่ในเมืองนี่แหละครับก็เลยอาจจะเจอได้ยากเพราะแบบเด็กในเมืองมันแข่งขันกันสูงอะไรอย่างนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับก็คือแบบเรื่องความเครียดของเด็กครับแบบเรื่องโรคซึมเศร้าผมอ่ะ
3: ซึมเศร้า
4: ใช่ครับ
3: ที่ว่าผมทางมุกทหารก็เป็นเหรอฮะเดี๋ยวทางมุกทหารก็เป็นเหรอซึมเศร้าเด็กๆ
4: ผมเคยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเป็นซึมเศร้าเมื่อ2-3 ปีที่แล้วครับเพราะแบ
3: บ
4: ด้วยความว่าช่วง2ปีที่แล้วแบบด้วยความว่าเครียดที่จะต่อในชั้นม.ปลายครับผมก็ในระดับนึงครับเพราะว่ามันโรงเรียนประจำจังหวัดแล้วก็มันก็เลยมีความขัดขันค่อนข้างสูงแล้วเป็นห้องพิเศษที่มันเป็นเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครับมันก
3: ็
4: ค่อนข้างแข่งขันโหดในระดับนึงก็แบบทำให้เครียดมากแบบมันก็เลยมีภาวะแบบเครียดเข้ามาครับเล็กน้อยแล้วก็ผมถ้าพูดไปถึงความเครียดใช่ไหมครับผมก็กำลังจะอยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงการครับซึ่งได้พี่จากศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีเป็นพี่เลี้ยงให้ครับเพราะไปขอมา
3: เดี๋ยวคุยกันตอนนี้คือปัญหาหลักก็คืออันหนึ่งก็คือเรื่องของการศึกษาเรื่องประเด็นที่สองก็คือเรื่องของความเครียดเนาะเรื่องของเนี่ยก็คือซึมเศร้าใช่ไหมก็จะเข้ามาอันดับที่สามครับ
4: ครับผมคิดว่าความปลอดภัยในทุกแขนงเลยแล้วกันครับถึงแม้มันจะอยู่ในนโยบายกรมครับผมคิดว่าความปลอดภัยอาจจะไม่ใช่แค่การสวมหมวกกันน็อกอะไรอย่างนี้ครับผมคิดว่
3: า
4: ในนโยบายของกระทรวงถึงแม้จะมีแบบพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กแล้วแบบคอนเซปต์ของงานวันเด็กก็คือแบบพอมอให้ทุกวันเป็นวันของเด็กใช่ไหมครับผมคิดว่
3: า
4: อยากนั่นแหละครับก็คือสิ่งที่แบบผมอยากให้พื้นที่ทุกที่ของเด็กและเยาวชนเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยและแบบสามารถอยู่ได้ทุกที่โดยแบบไม่ต้องระแวงว่าเราจะไปเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้บลาบลาอะไรอย่างนี้ครับ1-2-3-4
3: ก
4: ็ว่าก
3: ันนะดังนั้นก็อย่างที่บอกครับก็อย่างที่บอกคือปัญหานี่คือปัญหาส่วนหนึ่งเนาะที่น้องเนสนะหรือประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหารเองเนี่ยได้มีโอกาสได้เจอเพื่อนๆพี่ๆน้องก็รวบรวมมาก็คืออันดับปัญหาของน้องๆแล้วในฐานะที่เราเป็นประธานสภาละประธานสภาแล้วมันต้องแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างน้อยก็อาจจะมาช่วยแก้ปัญหาบรรเทาบางอย่างได้3ปัญหานี้คิดว่ายากไหมในการที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนในฐานะประธานแล้วถามนะประธานคนใหม่ป้ายแดงนะอันหนึ่งกันเรื่องของ
4: เขาซีโร่ดอกเอาเนี่ยผมคิดว่าแบบการกับเอาเด็กกลับสู่ห้องเรียนเนี่ยผมคิดว่าถ้าความสามารถของผมเองอาจจะยังไม่ถึงพอก็คิดว่าอาจจะไปพัฒนาเป็นโครงการแล้วส่งมอบนโยบายที่แบบเด็กคิดจริงๆครับแบบตามคอนเซ็ปต์ของสภาเด็กก็คือเด็กคิดเด็กนำเด็กทำแล้วก็ผู้ใหญ่หนุนก็คือแบบให้เด็กมารวมความคิดกันก่อนว่าเราจะเอาเด็กอย่างนี้กลับมาไงแบบด้วยมุมมองของเด็กเองเด็กต่อเด็กอะไรอย่างนี้ครับอันนี้เป็นโครงการที่ผมเคยเสนอไปแล้วครับ
3: ครับอ๋อเนี่ยจะเรื่องเตรียมทำซึ่งพี่ใต้ต่อยอดซึ่งตอนนี้มีกองทุนสุขภาพการศึกษาซึ่งเนี่ยสภาเด็กเองเนี่ยจะต้องไปจับมือกับกองทุนนี้ซึ่งกองทุนสุขภาพทางการศึกษาใช่ไหมหรือสสสสนะครับ
4: ตรงนี้นะ
3: ใช่ไหมของเนี่ยก็คือกองทุนสุขภาพทางการศึกษากำลังตามหาเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาเนี่ยเขามีทุนให้เลยนะแต่วันนี้เขาตามหาไม่เจออันนี้จะสอดคล้องกับเน็ตเลยนะดังนั้นเนี่ยสภาเด็กแต่ละตำบลแต่ละอำเภอนะไปตามหาเพื่อนแล้วเดี๋ยวจะมาคุยกับนะกองทุนเดี๋ยวอาจจะมีเดี๋ยวหลังจากจบรายการแล้วเดี๋ยวจะคุยกันหลังใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเชื่อมประสานกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลกองทุนด้วยซึ่งจะมีคณะทำงานเขาตั้งมีการคณะทำงานของแต่ละจังหวัดด้วยนะอันนั้นเนี่ยจะไปเชื่อมกันได้ครับมันจะมีน้องจะไปเรียนวิชาชีพเรียนอาชีวะก็ได้จะเรียนที่ไหนก็ได้หรือจะเรียนที่บ้านออนไลน์ก็ได้นะมันดีขนาดนั้นเลยเนี่ยดังนั้นเนี่ยจะมาเชื่อมกันได้อันเนี้ยเดี๋ยวจะมาจอยกันนะตรงนี้ได้นะครับกองทุนพัฒนาการศึกษานะครับโอเคอ่ะปัญหาต่อไป
4: คือมาอันที่สองเลยครับก็คือแบบ ความเครียดแล้วกันครับภาวะซึมเศร้าเน
3: า
4: ะผมคิดว่าความ
3: อยู่
4: ในช่วงพัฒนาโครงการแล้วกันครับแบบด้วยความที่ผมอ่ะเข้ามาเป็นสภาดิกใหม่ๆแล้วก็เพิ่งได้เข้าอบรมกับคณะประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะทำงานเรื่องสุขภาพคุณแม่วัยใสอะไรอย่างนี้ครับแบบแล้วมันจะมีเรื่องความเครียดแล้วกันครับผมอ่ะไม่ได้ตัวผมเองอาจจะเป็นที่แบบผมอาจจะฟังแล้วแบบเข้าทางซ้ายออกทางขวาแล้วแบบผมอาจจะสนใจเฉพาะประเด็นที่แบบคิดแบบว่าแล้วมันน่าจะเกิดผลที่แบบรุนแรงนะครับแบบผมคิดว่าการที่แบบเราเครียดมากอาจจะทำให้เด็กถึงขั้นฆ่าตัวตายอะไรอย่างนี้เลยก็ได้ผมก็เลยแบบพัฒนาโครงการมาแต่ว่าแบบจะไม่ได้เจาะไปทางความเครียดโดยตรงครับก็คือเราจะทำเรื่องความเครียดโดยอ้อมก็คือทำให้เด็กเข้าใจก่อนเพราะผมคิดว่าเด็กส่วนใหญ่ละกันครับแบบเท่าที่ผมเจอเลยอันนี้ผมเจอกับตัวเองครับด้วยความที่ผมก็เรียนเขาเรียกอะไรนักศึกษาวิชาทหารนะครับแล้วแบบผมก็มีความแบบสดิบสดิ้งนิดนึงด้วยความแบบมีเพื่อนที่เป็นLGBT เยอะละกันครับแล้วแบบมันก็ทำให้แบบบางทีเราแบบเผลอตัวว่าเราทำอันนี้ในจุดที่แบบไม่ควรทำแล้วแบบมันโดนบูลลี่ขึ้นมาถ้าเพื่อนผมอ่ะเพื่อนผมอ่ะไม่เครียดแต่แบบคือแบบบางที
3: ครับ
4: ผมได้ฟังแล้วมันคิดต่อครับแบบ

0: ทำเป็นจังหวัดนำร่องที่จะพัฒนาเรื่องนี้ก่อนครับกำลังพัฒนากัน
1: ใน เขตก็แก้ปัญหาอย่างน้อยแต่มาอย่างน้อยเนี่ยก็จะมามีโครงการให้กับเด็กเยาวชนเนาะหาตัวเองหรือมีภูมิคุ้มกันเนาะแต่น้อยเนี่ยรับมือกับตัวเองได้อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งความหวังของพี่น้องเพื่อนๆนะชาวมุกดาหารด้วยนะนี่คือประธานสภาคนใหม่นะป้ายแดงนะครับกับโครงการ2โครงการละอ่ะปัญหาที่3จะแก้ปัญหาด้วยโครงการอะไรบ้างครับครับความปลอดภัยใช่มั้ย
0: ความปลอดภัยครับความปลอดภัยในทุกแขนงครับก็คือผมอ่ะคิดว่าผมก็เป็นช่วงพฤษภาพฤศจิกาปีที่แล้วผมไปค่ายของกรมกิจการเด็กก็คือค่ายวิทยาสิทธิเด็กครับแล้วแบบผมคิดว่าค่ายนี้มันก็ดีนะครับแบบว่าเด็กก็ได้พูดต่อผู้ใหญ่ให้ฟังจริงๆแบบเด็กทุกคนจะมารวมกันจากทั่วประเทศเท่าที่รวมได้ครับ เท่าที่แบบโควต้าเขาให้มานะครับแล้วแบบเขาก็ให้เด็กมาคิดกันเลยว่าแบบข้อเสนอด้านสังคมด้านจิตใจด้านร่างกายเนี่ยเขาจะเสนอเด็กต่อเด็กเด็กต่อสภาเด็กหรือเด็กต่อผู้ใหญ่อันนี้ก็คือหนึ่งอินสปิเรชันที่ผมจะมาพัฒนาในจังหวัดครับผมอ่ะก็เลื่อนเฟสครับด้วยความที่แบบผมขึ้นมาเป็นประธานใหม่ๆเนาะครับแล้วแบบผมคิดว่าผมอาจจะยังไม่ได้เข้าใจเรื่องสภาเด็กดีพอผมก็เลยไปขออนุญาตละกันครับไปขอดูโครงการที่จังหวัดอื่นแล้วแบบช่วงนึงครับผมเห็นจังหวัดนึงทำเรื่องความปลอดภัยทางถนนครับแล้วผมคิดว่าพอเขาทำความปลอดภัยทางถนนเสร็จผมอ่านโพสต์เขาครับเขาบอกว่าได้เสนอข้อคิดเห็นของเด็กและเยาวชนต่อตำรวจจราจรอะไรอย่างนี้ครับแบบว่าอยากได้อะไรเพิ่มไหมว่าอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าถ้าเราทำเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กที่ให้เด็กมานั่งคุยกันจริงๆคือแบบเหมือนเวทีสิทธิเด็กในจังหวัดเราก็ได้ครับแบบด้วยความที่ผมรวมข้อมูลมาเบื้องต้นครับแบบอยากให้เด็กที่แบบผมรวบรวมมาจาก7อำเภอแล้วกันนะครับเพราะมันค่อนข้างติดต่อกันง่ายผมรวมมาจาก7อำเภอครับทั้ง7อำเภอแบบมีแนวทางในการขับเคลื่อนคล้ายๆกันก็คืออยากให้เด็กมีพื้นที่มานั่งคุยกันว่าอยากได้อะไรเพิ่มในจังหวัดแล้วแบบสิทธิ์อะไรที่แบบเรายังหายไปอะไรอย่างนี้ครับอย่างของผมแล้วกันครับผมความปลอดภัยแล้วกันครับผมก็ผ่านจากจุดนึงแล้วกันครับคือเท่าที่ทราบมาครับก็คือวัคซีน HPV เลยแล้วกันครับที่แบบที่จะป้องกันให้อันนี้ขอเสริมนิดนึงนะครับผมอยากพัฒนาอยากเสนอต่ออีกทางนึงครับก็พยายามจะรวบรวมข้อมูลและนำเสนอแต่ว่าผมคิดว่าอันนี้อาจจะสื่อสารต่อทางผู้หลักผู้ใหญ่ได้ดีครับก็คือวัคซีนตามสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับหรือสปสช.ก็คือให้ผู้หญิงฉีดแค่วัคซีน HPV ฟรีนะครับซึ่งต้นตอของโรคอันนี้ครับก็คือมาจากผู้ชายทั้งสิ้นครับแล้วก็การที่ฉีดวัคซีน HPV ให้ฟรีกับผู้หญิงผมคิดว่าอาจจะแบบผู้หญิงทำไมต้องเป็นก่อนทำไมถึงได้ฉีดทีหลังอะไรอย่างนี้ครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อเสนอที่ผมเคยเสนอต่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วผมคิดว่าเขาอาจจะเอาไปทำต่อแต่ว่าวันนี้ผมมีโอกาสได้พูดผมก็เลยอยากจะพูดให้พี่ต้อยแล้วก็ฝากไปถึงทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะดูแลเรื่องโปรเจกต์นี้ด้วยครับเพราะว่าอยากให้ผู้ชายฉีดวัคซีน HPV ฟรีทั้งที่ผู้ชายเป็นต้นตออะไรอย่างนี้ครับ
1: นี่ครับก็คือเป็นเวทีพื้นที่ที่เราจะเปิดนะเปิดให้กับแต่ละคนได้มีโอกาสได้มาสื่อสารเป็นเสียงเด็กพลังเด็กในพื้นที่มุกดาหารจากนี้ไปเนี่ย7อำเภอถ้ามองถึงเนี่ยนะนโยบายนะอันนี้เรียกว่านโยบายและการของเนสในฐานะที่เป็นประธานสภาเด็กชนจังหวัดมุกดาหารซึ่งมีท่านผู้ว่าการจังหวัดเป็นที่ปรึกษานะอันนั้นแต่ละอำเภอเนี่ยจะมีนายอำเภอเป็นที่ปรึกษาครับดังนั้นเนี่ยการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กและเยาวชนมันจะขับเคลื่อนไปด้วยดีเลยนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่าหน่วยงานในพื้นที่เนาะอย่างความปลอดภัยนะความปลอดภัยอย่างที่เนสพูดถึงนะคือเรื่องของสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมีทั้งปภ.เนาะปภ.นะใช่ป่ะมีทั้งในส่วนของสาธารณสุขใช่ป่ะรวมถึงขนส่งจังหวัดใช่ไหมสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือว่ามีกองทุนนะก็จำชื่ออีกแล้วก็ทบก็กองทุนความปลอดภัยท้องถนนน่ะอันนี้ก็จะมีบทบาทที่จะขับเคลื่อนกับน้องๆเยาวชนในพื้นที่ได้เห็นไหมว่าพอสภาเด็กเยาวชนเนี่ยมันมีขั้นตอนถึงตามกฎหมายนั้นเนสอยากทำอะไรในฐานะที่เป็นตัวแทนของสภาเด็กเยาวชนเนี่ยนั้นทำได้หมดเลยอันนี้อาจจะต้องเชื่อมโยงกับทางผู้ว่าการจังหวัดอันนี้เห็นไหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับน้องๆสภาเด็กไม่ได้ทำแบบแค่อาสาสมัครเล่นๆนะเขาทำงานจริงแต่เป็นอาสาสมัครนะใช่ไหมมีจะเรียกสภาเด็กเยาวชนเนี่ยต่างกับสภาสสภาผู้แทนราษฎรก็คือสภาเด็กไม่มีเงินเดือนครับเป็นอาสาสมัครอาสาสมัครให้น้องๆได้ลองทำกับพื้นที่จริงอันนี้ส่วนนี้นะครับอันนี้คือโครงการในการแก้ปัญหา3ปัญหาที่พี่ต้อยถามตอนนี้มีโครงการไหนบ้างครับที่มีความตั้งใจเลย พอชั้น

0: มาเป็นประธานสภาฉันจะทำโครงการเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในจริงจังในสมัยของเราเองมีไหมครับ
1: คือผมอ่ะครับก่อนที่จะมาทำสภาเด็กใช่ไหมครับผมทำโครงการหนึ่งมาครับซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิเครือข่ายความหลากหลายทางเพศอีสานครับ IGDN ซึ่งผมขออวยยศเลยแล้วกันครับเพราะแบบเป็นมูลนิธิที่ผมโอเคมากๆที่จะร่วมงานด้วยครับก็คือผมอ่ะไปอบรมแล้วครับแล้วก็แบบทำโครงการหนึ่งชื่อว่าโครงการม่วนซึ่งเสมอกันพลังผู้นำเยาวชนมุกดาหารเพื่อสังคมเท่าเทียมครั้งที่หนึ่งครับผมตั้งครั้งที่หนึ่งไว้ผมคาดหวังมากว่าจะมีครั้งที่สองเพราะผมคิดว่าโครงการนี้ครับมันได้เขาเรียกครับประสิทธิผลที่มันดีครับทั้งในนามทั้งในรูปธรรมแล้วก็นามธรรมด้วยเพราะว่าโครงการนี้ผมตอนแรกผมทำตอนยังเป็นนักเรียนอยู่ครับตอนยังเป็นแบบนักเรียนทั่วไปครับแบบอยู่ๆผมก็อยากทำแล้วแบบขอครูไปแล้วก็ไปทำเลยผมคิดว่าโครงการนี้มันดีครับแบบผมก็คาดหวังสูงครับไม่ได้เชิญไม่ได้เอาแค่เด็กในโรงเรียนตัวเองมาคุยครับเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบมันรวมกันยากใช่ไหมครับผมก็เลยพยายามได้มากที่สุดก็ได้มีประมาณ 4-5 โรงเรียนแล้วก็ไม่ได้มีแค่สังกัดสพม.นะครับมีโรงเรียนสปป.มาร่วมโครงการของผมด้วยแบบเป็นอะไรที่แฮปปี้มากแล้วก็ผมพยายามอยากจะสานต่อให้ได้มากที่สุดด้วยครั้งที่สองครับก็คือครั้งที่สองก็คือผมคิดว่าจะเปลี่ยนชื่อโครงการใหม่เป็นสั้นๆลงอะไรอย่างนี้ครับคิดว่าโครงการนี้แบบรอบที่แล้วผมอ่ะพลาดเรื่องที่ว่าเด็กๆทุกคนอ่ะรู้แล้วครับว่าสิ่งอะไรที่แบบสิ่งปัญหาที่เราพบเจอแล้วแบบอยากได้แนวทางการแก้ปัญหาจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่ว่าตอนนั้นคือพวกผมพลาดตรงที่แบบพวกผมก็ยังมือใหม่กับการทำกิจกรรมแบบเชิงนโยบายแล้วกันครับแบบลืมเชิญท่านผู้หลักผู้ใหญ่มารับฟังนโยบายของพวกเราที่พวกเราอยากจะนำเสนอก็คืออันนี้เป็นส่วนที่ผมพลาดไปจริงๆครับก็คือผมไม่ได้นำเสนอนโยบายต่อผู้หลักผู้ใหญ่แต่ว่าด้วยไฟนอลของมันนะครับด้วยการประเมินผลสิ้นสุดอันสุดท้ายแล้วกันครับแบบเด็กทุกคนก็คือได้รับข้อมูลที่แบบเต็มที่และดีที่สุดแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราอยู่สูงกว่าแบบเหมือนเนสใช่ไหมครับแบบอย่างบางทีแบบในเซกชันของบางส่วนเนสต้องลงไปพูดเองแบบเนสก็ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นวิทยากรนะแบบเหมือนก็ให้เขารู้สึกว่าเรามาแบบนั่งคุยกันดีกว่าแบบไม่เราไม่ได้อยู่สูงกว่าใครหรือว่าเขาไม่ได้อยู่สูงกว่าเราแบบเหมือนเราคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนแบบเราใน
0: เพื่อนกัน
1: อันนี้ก็เป็นใช่ครับแล้วก็เป็นในเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในนโยบายที่เราที่เนทกำลังพยายามจะพัฒนาของส่วนสภาเด็กก็คือตำแหน่งทุกคนก็คือไม่ได้มีผลกับการทำกิจกรรมนี้ครับก็คืออยากให้ทุกคนมองผลประโยชน์ของเด็กและเยาวชนในจังหวัดมากกว่าที่จะมองผลประโยชน์ของตัวเองก็คือแบบมองส่วนรวมมากกว่าส่วนตนครับก็คือไม่มีส่วนไหนสำคัญเท่าส่วนรวมเมื่อส่วนรวมพ้นทุกข์เราจะสุขร่วมกันอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ในการพัฒนาของเนทครับที่แบบเนทตั้งใจจะพัฒนาจังหวัดในมุมมองของเด็กและเยาวชนครับที่กำลังพัฒนาโครงการต่อเนื่องครับ
0: นะนี่ก็คือเป็นโครงการที่ต้องเข้ามาทำแล้วก็การทำงานพร้อมกับคู่ขนานการเรียนนะคู่ขนานการเรียนซึ่งตอนนี้น้องเรียนอยู่ม.5 นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับอันนี้ต้องถามแล้วว่าแล้วจัดการบริหารการเรียนกับการทำกิจกรรมยังไงบ้างอ่ะที่บ้านว่าไงคุณพ่อคุณแม่ว่าไงมั่ง
1: จริงๆคุณพ่อคุณแม่ก็แบบบางทีแกก็ไม่อยากให้ไปครับด้วยความที่เรามาในระดับจังหวัดใช่ไหมครับเราก็แบบบางทีทางกรมก็เรียกตัวบ่อยไปอบรมที่กทม.บ้างแต่ว่าผมอ่ะก็พยายามแบบว่าถ้าผมไปอบรมคนเดียวผมจะได้ความรู้คนเดียวอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งละกันครับที่แบบอยากจะ give a chance ละกันครับก็คือให้โอกาสทุกคนไปร่วมพัฒนาจังหวัดด้วยกันก็คือบางทีครับอันนี้ผมได้คำแนะนำมาจากพี่อัดครับประธานขอนแก่นก็คือแนะนำมาว่าสมมติว่าเรานั่งบอร์ดบริหารถ้าสมมติว่าเรานั่งทุกบอร์ดเนี่ยเราจะเหนื่อยเราจะไม่ไหวงั้นแบบถ้าสมมติว่าคนนี้ไปอบรมด้านเพศมาคนนี้ก็ไปเป็นบอร์ดด้านเพศนะบอร์ดจังหวัดด้านเพศคนนี้ทำเรื่อง road safety มาคนนี้ก็ไปนั่งบอร์ดเรื่องความปลอดภัยทางถนนแบบพยายามจะแบ่งกันให้ได้มากที่สุดแบบว่าให้ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงที่จะพูดเพราะว่าแต่ละคนก็ยังถนัดไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้ครับด้วยความที่แบบสภาเด็กเรามาจากทุกอำเภอเนาะครับแบบบางคนก็อาจจะไม่ได้ถนัดบางอย่างผมเองผมอาจจะไม่ได้ถนัดเรื่อง road safety ขนาดนั้นเพราะผมก็แบบก็ไม่ใช่ไม่เชิงว่าไม่ใช่ทางที่ผมไม่อยากพัฒนานะครับก็คือแบบผมค่อนข้างเข้าใจยากในเรื่องความปลอดภัยทางถนนครับอันนี้ก็แบบผมอยากจะ
0: เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมนะใช่ไหม
1: ใช่ครับก็คือเป็นอีกหนึ่งนโยอีกหนึ่งแนวทางในการพัฒนาจังหวัดครับ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของถือว่าเป็นประธานป้ายแดงนะเพิ่งเข้ามาพร้อมกับนี่เลยพร้อมกับครม.ชุดใหม่เลยนะฮะรัฐมนตรีคนใหม่นายกรัฐมนตรีคนใหม่นะอันนี้กำลังดำเนินการกันอยู่ขณะนี้นะก็พูดถึงถ้าน้องๆที่ฟังรายการนะครับและอยู่ที่มุกดาหารนะครับสนใจอยากจะเข้าร่วมทำกิจกรรมกับสภาเด็กจะมีช่องทางไหนบ้างครับ
1: ก็อย่างแรกนะครับก็ ถ้าแบบที่เป็นประจักษ์เลยแล้วกันครับเพราะพวกช่วงนี้ผมกำลังพยายามอัปเดตข้อมูลทุกอย่างผ่านทาง Facebook แล้วก็ Instagram ครับ Facebook สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหารนะครับตอนนี้โปรไฟล์ยังเป็นสีดำอยู่เป็นในทําผมเปลี่ยนในช่วงไว้อะไรแล้วกันครับและแบบผมยังไม่ได้เปลี่ยนกลับเพราะกำลังให้ทีมงานคณะทำงานครับเพราะผมเข้ามาผมก็เปิดคณะทำงานนะครับแล้วก็ให้ทีมงานกำลังช่วยกันพัฒนาโลโก้อยู่ว่าแบบเราจะใช้โลโก้ไหนเป็นแบบคอนเซ็ปต์ของเราดีให้นึกถึงจังหวัดมุกดาหารนะครับก็ติดตามกันได้ที่ Facebook สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหารนะครับก็คือเขียนเรียงกันเลยนะครับหรือว่าทาง IG ครับ cyc.mukdahar.official นะครับแล้วก็หรือว่าถ้าแบบไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอก็โทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับ
0: ครับ
1: ต้องทิ้งไว้ได้เลยใช่ฮะ0095ครับ6523781นะครับก็สามารถติดต่อมาได้โดยตรงเลยครับถ้าว่างรับสายก็จะพยายามรับสายให้ได้มากที่สุดเลยครับ
0: นะครับนี่ก็เป็นช่องทางนะครับกับสภาเด็กและชนจังหวัดมุกดาหารครับในฐานะที่เป็นตัวแทนของเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหารและก็เป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหารด้วยนะครับก็ในฐานะที่เป็นตัวแทนเด็กเนาะจะให้ฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับเสียงของเด็กนี้นะครับเด็กมุกดาหารจะฝากอะไรถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับเชิญครับ
1: ก็อาจจะฝากในหลายๆประเด็นแล้วกันครับในประเด็นแรกครับคอนเซปต์ของคำว่าเด็กคิดเด็กนำเด็กทำผู้ใหญ่หนุนตอนนี้ครับผมคิดว่าผมเด็กคิดเด็กทำเด็กนำและเหลือผู้ใหญ่หนุนครับตอนนี้ผมอยากได้ผู้ใหญ่ที่จะพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วกันครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามครับผมอาจจะไม่ได้คาดหวังแล้วกันครับแต่ผมขอวิงวอนเลยครับก็คือแบบว่าอย่างเราทำโครงการใช่ไหมครับบางทีเราขาดผู้ใหญ่หนุนมาโครงการเราอาจจะไม่ได้สำเร็จไปได้ครับอย่างโครงการที่ผมทำมาง่ายๆเลยครับก็คือแบบเราทำไปแล้วบางทีเอกสารเรามั่วเราก็ต้องมีผู้ใหญ่ที่เข้ามาหนุนในเรื่องเอกสารของเราเพราะว่าท่านแกก็มีความรู้มากกว่าเราค่อนข้างสูงใช่ไหมครับอันนี้คือประเด็นแรกเลยกันครับเลยละกันนะครับอยากให้มีผู้ใหญ่ที่มาหนุนการทำกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนหรือว่าเด็กและเยาวชนในทุกแขนงเลยครับไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายเด็กที่บกพร่องทางบกพร่องเด็กทั่วไปเด็กที่หลุดการศึกษานี้ก็คือเป็นสิ่งที่อยากให้มีผู้ใหญ่ที่มาซัพพอร์ตในเรื่องนี้ครับในมุมมองของ Thailand Zero Drop Out ที่เป็นนโยบายของสภานักเรียนไทยระดับประเทศปีที่แล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดปี2568หรือ69นี่แหละครับที่แบบเป็นเสนอนโยบายต่อทางกระทรวงศึกษาธิการผมคิดว่าเรื่องนี้ก็อยากฝากไปถึงนายกรัฐมนตรีว่าพาเด็กกลับสู่ห้องเรียนได้แล้วครับก็คือเด็กบางคนอยากที่จะเรียนต่อแต่ว่าเด็กไม่มีโอกาสได้เรียนต่อก็คือมันจะส่งผลไปถึงเรื่องความเสมอภาคด้วยครับความแบบเด็กควรจะได้รับการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเด็กที่การศึกษาบังคับที่15ภาคบังคับคือม.3ใช่ไหมครับแต่บางทีเด็กม.ปลายอาจจะเรียนต่อระยะทางเขาอาจจะไม่ได้พร้อมที่จะไปเรียนพ่อแม่อาจจะไม่ได้สนับสนุนอันนี้อยากฝากท่านนายกรัฐมนตรีที่จะฟังเน็ตในคลิปนี้แล้วกันครับมาแก้ปัญหานี้ด้วยครับเพราะว่าในคิดว่าเด็กที่หลุดการศึกษาไปแบบบางคนขึ้นม.4หรือว่าแบบอาจจะไปต่อทางอาชีวะใช่ไหมครับเด็กคนนั้นก็อาจจะเรียนก็ได้ครับแต่ด้วยระยะทางที่แบบอาจจะไกลจากสถานศึกษานั้นอยากให้ท่านแบบร่วมแก้ปัญหานี้ว่าเราจะเอาเด็กเนี่ยที่แบบพร้อมที่จะโตไปพร้อมกับเราพร้อมที่จะมีอนาคตพร้อมที่จะมาพัฒนาประเทศในต่อไปเนี่ยเอาเด็กกลับมาห้องเรียนยังไงอันนี้ก็อยากเป็นขอเป็นแนวทางแล้วกันครับแบบว่าร่วมกันพัฒนาก็ได้เอาเด็กกลับสู่ห้องเรียนครับแล้วก็ผมอยากให้เสียงของเยาวชนครับมีความหมายมากกว่าแค่นโยบายครับบางทีแบบเราเสนอนโยบายไปแล้วใช่ไหมครับถ้าเราแบบเราเสนอนโยบายไปแล้วบางทีการนโยบายเราอาจจะไม่ได้ถูกนำมาใช้จริงบางทีผมก็คาดหวังแล้วกันครับแบบนโยบายที่ผมเคยพูดไปกับทางเวทีสิทธิเด็กบางทีแบบผมก็อาจจะยังไม่ได้เห็นเป็นเชิงประจักษ์มากด้วยความเป็นเชิงนโยบายนะครับเป็นยุทธศาสตร์แล้วก็อีกอันสุดท้ายแล้วกันครับที่ผมอยากจะฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีค่อนข้างจะฝากเยอะนิดนึงก็คืออยากให้เด็กและเยาวชนทุกคนครับมีพื้นที่ปลอดภัยในทุกมิติครับอันนี้คือผมได้รวบรวมข้อมูลมาจากทางสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหารนะครับก็คือรวมคณะบริหารแล้วกันครับมาวิเคราะห์เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กครับก็คืออยากให้เด็กทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงที่จะพูดครับมีสิทธิ์มีเสียงที่จะคิดมีสิทธิ์มีเสียงที่จะทำแล้วก็จะสอดคล้องไปกับผู้ใหญ่หนุนครับก็คือทำอะไรก็ได้แค่อยู่ภายใต้กรอบเกณฑ์กฎหมายแล้วก็เป็นคนที่แบบพร้อมที่จะพัฒนาประเทศไปด้วยกันอันนี้ก็คือเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากทางกระทรวงอะไรก็ได้ครับแบบหาพื้นที่ปลอดภัยให้เราทีว่าอยากให้เด็กและเยาวชนสะท้อนความคิดออกมาว่าเราต้องการอะไรจริงๆไม่ใช่แบบว่าให้แค่ตัวอย่างเนทเองก็อาจจะไม่ใช่ให้แค่เนทไปพูดบางทีเนทอาจจะไม่ได้สังเคราะห์ความคิดของทุกคนออกมาได้อะไรอย่างงี้ครับแบบเนทก็เป็นคนความจำสั้นคนนึงนะครับก็อาจจะยังไม่ได้สังเคราะห์นโยบายของทุกคนออกมาได้อยากให้แบบเด็กทุกคนที่แบบอยู่อย่างน้อยแบบ สถานศึกษาละคนก็ได้ชุมชนละคนก็ได้อย่างน้อยก็ให้มีเด็กมานั่งคุยกันหน่อยว่าความต้องการจริงๆเขาคืออะไรครับอันนี้คือทั้งหมดที่เนี่ยอยากจะฝากถึงท่านอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีครับ
0: ครับนี่ก็คือเสียงจากเด็กมุกดาหารนะครับประธานสภาเยาวชนแล้วก็นี่เราก็รู้จักน้องเนตนะครับธีรพัฒน์นะครับเนาะเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนนะครับก่อของจังหวัดมุกดาหารซึ่งก็เดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อนะครับว่าในส่วนของสภาเยาวชนมุกดาหารจะเป็นอย่างไรต่อนะคงจะต้องติดตามกันนะครับก็เสียดายเวลาของเรานะครับก็หมดแล้วนะเนตนะฮะก็ขอบคุณนะครับสำหรับน้องเนตนะครับธีรพัฒน์ทัพวิเศษครับประธานสภาเยาวชนจังหวัดมุกดาหารร่วมพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะก็เดี๋ยวรอมีโครงการดีๆนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อนะเพื่อพี่ต้อยประสานจรฮะทำรายการสัญจรที่มุกดาหารนะก็เดี๋ยวจะไปประสานกับทางสภาเยาวชนจังหวัดมุกดาหารกันนะครับนี่ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ร่วมรายการครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณมากๆคร
0: ับ
2: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรงสต็อปรวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสถานีเด็กและสำนักข่าวต้นกล้านิวเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมผู้ประกาศข่าวเด็กอาสาโครงการเด็กอาสาสร้างสื่อประจำปี2569คุณสมบัติเด็กอายุ7ปีถึง15ปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์.com ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถานีเด็กสเตชั่นจบข่าวเด็กหญิงปุญญาวีเตชะชอบวิเศษอ่าน
1: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
2: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
3: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
4: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: ปิดค่ายพรีโอลิมปิกทางภาษา4ภาษาสร้างเยาวชนชายแดนใต้สู่เวทีสากลศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดพิธีปิดกิจกรรมค่ายพรีโอลิมปิกทางภาษาภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารประจำปีงบประมาณ2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจังหวัดยะลาหลังดำเนินกิจกรรมอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา10วันระหว่างวันที่21ถึง30เมษายน2569ในการนี้นายนิกรเซ้งเถียนผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมพบปะพูดคุยให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจากทั้ง4ค่ายภาษาได้แก่ภาษาอังกฤษภาษามาลายูภาษาอาหรับและภาษาจีนโดยมีดร.ขดดรีบินเซนประธานสภาที่ปรึกษาการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.รวมถึงผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามหาวิทยาลัยฟาตอนีและมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมแสดงความยินดีและความภาคภูมิใจในความสำเร็จของนักเรียนทุกคนกิจกรรมค่ายพรีโอลิมปิกทางภาษาในครั้งนี้ดำเนินการใน4พื้นที่ได้แก่ค่ายภาษาจีนณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ายภาษามาลายูณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ายภาษาอังกฤษณมหาวิทยาลัยฟาตอนีและค่ายภาษาอาหรับณมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์โดยมีนักเรียนเข้าร่วมค่ายละ100คนรวมทั้งสิ้น400คนจากโรงเรียนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการเชิงปฏิบัติการด้านภาษาทั้งการฟังพูดอ่านเขียนควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การทำงานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมพร้อมทั้งได้รับประสบการณ์ตรงจากคณาจารย์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการยกระดับศักยภาพผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและทักษะการสื่อสารในระดับสากลอันจะนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและเสริมสร้างสังคมแห่งสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป
6: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
7: ำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044 353 452หรือ 081-616-2399
8: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
9: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
10: English please press 1
11: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
12: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
13: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
14: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: ูดูอะไรอยู่คะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เชียว
1: พี่กำลังดูรูปลูกชายอยู่จ้า
0: ฮะลูกชายนี่พี่หนูมีลูกแล้วหรอคะ
1: นั่นไงพี่นึกแล้วว่าน้องขวัญต้องคิดแบบนี้ไม่ใช่จ้ะรูปลูกชายเพื่อนพี่เขาส่งมาให้ดู
0: อ๋อตกใจหมดเลยนึกว่าพี่หนูมีลูกแล้วซะอีก
1: น้องขวัญดูสิน่ารักไหม
0: โอ้โหหน้าตาน่ารักมากเลยค่ะนี่แสดงว่าเพื่อนพี่หนูเนี่ยต้องหน้าตาดีมากเลยแน่ๆเลยค่ะถึงได้มีลูกออกมาหน้าตาน่ารักขนาดนี้ว่าแต่กี่ขวบแล้วคะเนี่ย
1: แค่ 7-8 เดือนเองจ้ะเพิ่งจะเริ่มตั้งไข
0: ่ตั้งไข
1: ่
0: คำนี้สงสัยมานานแล้วเหมือนกันนะคะทำไมเขาจะต้องนำไปเปรียบเทียบกับไข่ด้วยล่ะคะ
1: ตั้งไข่เป็นสำนวนใช้อธิบายอาการของเด็กทารกเมื่อมีอายุ 7-8 เดือนจะเริ่มยืนแต่กำลังขายังไม่แข็งพอยืนอยู่ไม่ได้ยืนแล้วก็ทรุดลงยืนแล้วก็นั่งลงล้มลุกๆคล้ายกับการนำไข่มาตั้งไข่มีลักษณะกลมมนจะวางตั้งขึ้นตรงๆไม่ได้ต้องมีที่รองจึงจะอยู่ได้จึงเรียกอาการที่เด็กยืนขึ้นแล้วล้มลงว่าเหมือนกับการตั้งไข่พอเด็กหัดยืนก็จะมีบทร้องให้เด็กสนใจว่าตั้งไข่ล้มต้มไข่กินไข่ตกดินใครจะกินไข่เน
0: อพอพูดถึงตั้งไข่ทำให้ขวัญนึกถึงตอนเด็กค่ะตอนที่ขวัญเพิ่งเริ่มหัดตั้งไข่เนี่ยท่าทางคงจะตลกน่าดูเลยนะคะเนี่ย
2: โตขึ้นมาสวยเท่านี้ก็ดีแล้วล่ะจ้ะ
0: แหมพี่หนูเนี่ยชมขวัญอีกแล้วนะคะแต่ก็ไม่สวยเท่าพี่หนูหรอกค่ะ
2: โอ้โหเอาเป็นว่าเราสวยทั้งคู่กันนะจ๊ะ
1: ดูรูปหลานต่อดีกว่านี่

0: กำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ประกอบการวันหยุดนะครับเสาร์นี้เนี่ยผมจะหยิบหนังสืออีกเล่มนึงมารีวิวให้ฟังเป็นหนังสือที่จะบอกว่าอาจจะข้อแรกคือหนังสือหลังๆเนี่ยผมก็ไม่ได้เอาหนังสือที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการวันหยุดมารีวิวให้ฟังโดยตรงนะเพราะหนังสือประมาณนั้นมันก็ไม่ได้มีอยู่เยอะเท่าที่มีผมก็อ่านมาแล้วก็รีวิวมาให้ฟังหมดแล้วแต่มันมีหนังสือที่มันแนวจะเรียกว่าเป็น personal finance น่ะเป็นแนวจะเรียกการจัดการการเงินส่วนบุคคลซึ่งผมคิดว่าตอบโจทย์คนเป็นผู้ประกอบการวันหยุดเช่นเดียวกันแล้วก็อาจจะตอบโจทย์หลายๆคนด้วยก็ขอเอามารีวิวในรายการนี้แต่เล่มนี้จะว่าเป็น personal finance มันก็ได้นะจะเป็นเรื่องของการเงินส่วนบุคคลก็ได้แต่ว่ามีความก้ำกึ่งกับเรื่องของการพัฒนาตัวเองอยู่ด้วยชื่อหนังสือก่อนเลยนะครับ The Power of Enough ถ้าแปลไทยตรงตัวก็คือพลังของความเพียงพอนะผมอ่านหนังสือแปลนะครับเขียนโดยคุณอลิซาเบธฮัสเซลนะก็อ่านแล้วได้ข้อคิดมาถึง21ข้อตอนแรกกำลังลังเลว่าเออเอาไปจัดในรายการนุ่มนวลสตอรี่ปกติไหมหรือว่าจะเอามาจัดในรายการผู้ประกอบการวันหยุดแต่ว่าดูจากข้อเขียนแล้วมันก็มีเรื่องเงินอยู่เยอะความมั่งคั่งความพอเพียงความอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอามารีวิวในรายการผู้ประกอบการวันหยุดแล้วกันเริ่มต้นเลยครับข้อที่1เงินเนี่ยเหมือนกระจกเงานะมันจะสะท้อนให้เราเห็นความไม่มั่นคงในตัวเองเคยมีความกังวลเรื่องเงินเรื่องอะไรไหมนั่นแหละครับมันคือความไม่มั่นคงตัวเราเองมันเป็นกระจกสะท้อนออกมาแต่ถ้าเกิดใครที่รู้สึกมั่นคงเนี่ยคุณเห็นเงินแล้วคุณรู้สึกดีคุณรู้สึกมีพลังนะครับก็แปลว่าความไม่มั่นคงคุณน้อยหรือความมั่นคงของคุณนะในตัวของคุณเองนะเป็นคนมั่นใจในตัวเองมีความมั่นคงในตัวเองเยอะนะครับข้อ2ครับเวลาเราไม่พอใจเงินหรือถูกเงินครอบงำเนี่ยนั่นคือสิ่งที่แสดงว่าเรากำลังไม่พอใจหรือถูกครอบงำโดยสิ่งอื่นฮะคือเงินเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นนายเงินหรือจะเป็นให้เงินเป็นเจ้านายเราไม่พอใจทำไมเงินมันน้อยฉันอยากได้เงินมากคือเงินมาบงการชีวิตเราเลยเนี่ยจริงๆแล้วชีวิตเราไม่ดีชีวิตเรากำลังแย่เรากำลังถูกครอบงำโดยอะไรหลายๆอย่างอยู่ข้อ3ครับเราจะไม่มีวันมีความสุขได้เลยถ้าเราไม่รู้จักพอเป็นสัจธรรมบางคนบอกไม่ต้องพูดหรอกมีแต่คนพูดแบบนี้แต่ผมว่าหลายคนไม่ได้หยุดคิดเรื่องนี้นะคุณจะมีบ้านหลังใหญ่แค่ไหนก็ตามคุณก็ยังไม่มีความสุขเพราะวันที่คุณมีบ้านหลังใหญ่คุณก็จะมีอยากมีหลังใหญ่กว่านั้นอีกแล้วมันไม่มีทางที่คุณจะเป็นบ้านหลังใหญ่ที่สุดในโลกถูกไหมวันนี้คุณมีเงิน1ล้านคุณก็อยากมี10ล้านคุณคิดอยู่ในใจว่าถ้ามี10ล้านชีวิตคุณจะสบายพอคุณมี10ล้านคุณก็อยากมี100ล้านเพราะอะไรเพราะคุณไม่รู้จักพอไงถ้าถามว่าคุณจะมีความสุขได้ไหมไม่ได้ครับเพราะวันที่คุณไปถึงเป้าหมายคุณก็ขยับเป้าคุณไปอีกถูกป่ะ4ครับเงินซื้อความสนิทสนมไม่ได้ครับบอกไม่จริงอาจารย์พอผมมีเงินนะเพื่อนเข้ามาลุมล้อมเลยเพื่อนแบบนั้นเนี่ยเราใช้คำว่าสนิทสนมมันอาจจะไม่ใช่นะเข้ามาเขามาหาเงินคุณนะเขาไม่ได้มาเพราะเขารักคุณเขาไม่ได้มาเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนแท้คุณจริงป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันซื้อไม่ได้ครับความสนิทสนมมันต้องซื้อด้วยใจผมไม่ได้บอกเงินเป็นสิ่งไม่ดีนะต้องแยกแยะตรงนี้ก่อนครับไม่ได้เกี่ยวกับเงินดีไม่ดีแต่มันเอาไปซื้อบางอย่างไม่ได้คุณบอกเฮ้ยผมขอจ่ายเงินให้คุณ10ล้านเป็นเพื่อนสนิทผมหน่อยผมเชื่อมีคนตอบรับนะเอาครับเดี๋ยวผมเป็นเพื่อนสนิทคุณเองถามว่านิยามของเพื่อนสนิทมาจากการได้เงิน10ล้านเลยมาเป็นเพื่อนสนิทหรออันนี้คือคำว่าเพื่อนสนิทจริงหรอจริงไหมมีใครได้เพื่อนสนิทด้วยวิธีนี้บ้างถ้ามีนะมันคือเริ่มต้นก็ไม่ใช่เพื่อนที่แท้จริงแล้วถูกไหมมาเพราะเงินจ้างมาถูกไหมข้อ5ครับนิยามความมั่งคั่งเนี่ยคือความสามารถในการสร้างความหมายขึ้นมาในชีวิตเราเพราะฉะนั้นเนี่ยความมั่งคั่งไม่ได้เกี่ยวกับเงินโดยตรงครับผมไม่พูดอีกครั้งนะครับไม่ได้แอนตี้เงินดีแต่ว่าถ้าเราสามารถสร้างความหมายให้เกิดขึ้นกับชีวิตเราคุณมั่งคั่งแล้ว คำนี้จริงๆมันมีหนังสือ how to live a meaningful life เคยรีวิวไปแล้วนะความหมายในชีวิตคืออะไรนะครับผมว่าแต่ละคนมีนิยามที่แตกต่างกันเนาะแต่สำหรับผมเนี่ยคือการที่ผมได้ทำอะไรที่มันทำให้คนอื่นไม่มากก็น้อยเนี่ยดีขึ้นผมเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นมีความหมายแล้วสำหรับผมมันเป็นสิ่งดีๆสิ่งเล็กๆอาจจะไม่ต้องยิ่งใหญ่ขนาดช่วยคนทั้งโลกก็เป็นสิ่งที่มีความหมายแล้วเพราะฉะนั้นท่านนิยามนี้ผมก็มั่งคั่งแล้วผมจัดพอดแคสต์ถามว่าได้เงินเยอะไหมไม่บอกตรงว่าไม่เพราะว่าไม่ได้มีสปอนเซอร์ไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้นเลยฮะแถมจริงๆอาจจะมีบ้างนะ YouTube ถ้าใครฟัง YouTube ขอบคุณด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีโฆษณานะบล็อกดิทถ้าได้ดาวอาจจะมีแถมมาให้แต่น้อยมากครับอาจจะไม่พอค่าที่ผมไปเช่าไอ้เซิร์ฟเวอร์เอาไฟล์ลงด้วยซ้ำเอาแล้วอาจารย์มั่งคั่งมาจากไหนอะทุกๆวันฮะมีอินบ็อกซ์เข้ามาขอบคุณอาจารย์ขอบคุณตอนนี้ขอบคุณตอนนั้นทำให้เขาลุกขึ้นมาทำอะไรใหม่ๆได้อาจารย์รู้ไหมเดี๋ยวนี้หนูเรียนจบแล้วนะเพราะว่าฟังพอดแคสต์อาจารย์นี่คือความมั่งคั่งของผมก็ลองใช้นิยามนี้ดูนะผู้ประกอบการมันหยุดหรือไม่ใช่ก็แล้วแต่เนี่ยลองใช้นิยามนี้ดูแต่แน่นอนถ้าเกิดคุณมีเงินคุณอาจจะมีโอกาสสร้างสิ่งที่มีความหมายในชีวิตได้เพิ่มขึ้นก็ได้ก็จริงคุณอาจจะเอาเงินได้ไปช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าคุณต้องมีเงินก่อนคุณถึงจะไปสร้างสิ่งที่มีความหมายในชีวิตได้อย่างพอดแคสต์ส่วนนี้ผมก็ไม่ได้ใช้เงินอะไรเยอะแยะครับผมก็สร้างความหมายในชีวิตผมได้เนาะข้อ6ครับความมั่งคั่งภายในเนี่ยคือการได้สัมผัสกับพลังแห่งความพอเขาบอกว่าถ้าเกิดเรามีความรู้สึกพอเมื่อไหร่คือคุณรวยเมื่อนั้นบางคนถามเมื่อไหร่เราจะรวยวะจริงๆคำตอบง่ายที่สุดคือเมื่อคุณพอคุณพอปุ๊บคุณรวยปั๊บคุณมั่งคั่งปั๊บข้อ7ความมั่งคั่งที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้เกิดจากการมีทรัพย์สมบัติมากขึ้นแต่มาจากชีวิตที่สมบูรณ์และเชื่อมโยงกันครับถ้าคุณมีเพื่อนคุณมีครอบครัวที่ดีคุณมีชีวิตที่ดี

ชีวิตถึงจะเชื่อมโยงกันได้เราสามารถเชื่อมโยงคนอื่นได้โดยที่ไม่มีสมบัติมากนักก็ได้ถูกไหมข้อ8เราถูกสร้างมาเนี่ยให้มีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆครับถึงแม้ว่าพฤติกรรมนั้นจะสวนทางกับการมีชีวิตคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ตามเออข้อนี้ผมคิดเองนะผมไม่ได้ไปดูรีเสิร์ชหรืองานวิจัยอะไรมากมายนะทำไมเราถึงถูกสร้างมาให้ต้องการมากขึ้นเรื่อยๆเออคุณคิดว่าทำไมผมคิดเองนะผมว่ามันคืออยู่ในยีนของการอยู่รอดของเราเราเป็นมนุษย์ในสมัยดึกดำบรรพ์เราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรกินหรือเปล่าเราไม่รู้เลยว่าเดือนหน้าเราจะอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นมนุษย์แห่งการสะสมที่เขาบอกว่าเราอ้วนกันอยู่เนี่ยตอนนี้กินจริงๆก็พอแล้วอิ่มแล้วแต่ก็ยังกินสวาปาเข้าไปเพราะยีนของเราดีเอ็นเอของเราสอนให้เรากินตุนไว้ก่อนถามว่าทำไมสมัยก่อนเนี่ยคุณไปล่าสัตว์มาได้ตัวนึงอ่ะคุณกินกันแล้วคุณไม่รู้เลยนะว่าอีกกี่เดือนคุณจะล่าได้อีกตัวนึงอ่ะคุณไม่รู้เลยเพราะนั้นถ้าคุณมากินแบบอยู่พอแค่วันนี้เนี่ยคุณตายไปแล้วเพราะนั้นเราต้องสะสมด้วยความคิดแบบนี้มันต่อยอดมันจนถึงปัจจุบันทั้งที่จริงคุณรู้อยู่แล้วพรุ่งนี้คุณก็มีกินแต่วันนี้คุณก็ยังสะสมอยู่เรื่องเงินก็เป็นเรื่องเดียวกันเรารู้สึกไม่เซฟอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสะสมต้องการมากขึ้นมีบ้านหลังนี้ก็อยากหลังใหญ่ขึ้นอีกเพราะเราก็ไม่รู้หลังนี้ต่อไปมันจะพอไหมอะไรเงี้ยคือจิตใต้สำนึกมันบอกเราแบบนั้นกลายเป็นว่าตอนนี้จริงๆแล้วคุณไม่ต้องการบ้านหลังใหญ่ขนาดนั้นหรอกหลังปัจจุบันมันก็อยู่ได้แต่คุณกลับอดหลับอดนอนหาเงินเพิ่มทั้งนี้จริงคุณไม่ต้องการคฤหาสน์ซะหน่อยคุณอยู่บ้านปัจจุบันคุณก็อยู่ได้อย่างสบายแล้วพฤติกรรมไอ้อดหลับอดนอนหาเงินเพิ่มนี่แหละคุณภาพชีวิตคุณด้อยลงแย่ลงด้วยซ้ำแต่คุณก็ทำก็เป็นสิ่งเตือนใจนะผมว่าผมคงไม่ตัดสินใครหรือว่าไปจัดใครว่าใครควรทำอะไรอย่างไรแต่ว่าผมว่าเป็นข้อเตือนใจที่ดีนะข้อ9ครับเราไม่จำเป็นต้องทำถูกเสมอครับแต่เราแค่ควรจะลองทำถ้าวงเล็บถ้าเป็นสิ่งที่ดีลองดูครับคุณอาจจะทำผิดก็ได้แต่การทำผิดก็เป็นบทเรียนเราก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกหรือผิดถ้าคุณไม่รู้ถ้าคุณไม่ลองถ้าคุณไม่เริ่มทำเนี่ยคุณจะอยู่กับคำว่าเออไม่แน่ใจเนาะทำเถอะผิดก็ได้แต่เน้นนิดนึงนะไม่ใช่สิ่งที่มันผิดกฎหมายหรือว่าสิ่งที่มันไม่ดีนะหรือเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงนะลองดูลองกู้เงินมาสัก10ล้านดูอะไรอันนี้เวอร์เกินนะครับ10ครับลองมองหาโอกาสในการใช้ทักษะและพรสวรรค์ของเราเพื่อทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราฮะทุกคนนะผมเชื่อว่าเรามีทักษะพรสวรรค์ไม่ได้แปลว่าคุณต้องเป็นที่หนึ่งของโลกนะครับเวลาเราใช้คำว่าพรสวรรค์เนี่ยคุณอาจจะทำอะไรได้ง่ายในเรื่องหนึ่งกว่าคนอื่นเป็นพิเศษแค่นั้นเรียกพรสวรรค์แล้วคุณทำ Excel เก่งกว่าคนอื่นโดยทั่วไปไม่ได้เก่งต้องเป็นที่หนึ่งของโลกนะคุณมีพรสวรรค์แล้วลองคิดดูว่าคุณทำ Excel เก่งอ่ะคุณจะทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวคุณได้มั้งทำอะไรที่ช่วยเหลือคนอื่นได้บ้างลองดูนะครับ11ครับผมต่อ10นิดนึงจริงๆเป็นไอเดียทำผู้ประกอบการมันหยุดต่อก็ได้นะครับที่ได้ช่วยเหลือผู้คนแล้วก็ได้เงินด้วยเนี่ยอ่ะ11การได้สิ่งต่างมากขึ้นสู้การอยากได้ความลึกซึ้งไม่ได้คือปริมาณกับคุณภาพอ่ะคุณได้ของเพิ่มขึ้นจาก1ชิ้นเป็น10ชิ้นเนี่ยอาจจะสู้ไม่ได้กับการที่คุณมีของอยู่ชิ้นเดียวแต่คุณรักมันมากๆแล้วก็อินกับมันมากๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพมาก่อนนะครับชอบอะไรแบบลึกซึ้งอยากได้แบบลึกซึ้งดีกว่าคุณมีแฟน10คนสู้คุณมีคนรักที่คุณรักมากๆคนเดียวไม่ได้นะครับ12ครับลองถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งเล็กๆที่เราจะทำนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขอเอามาใช้กับผู้ประกอบการมันหยุดนะทำไมก็ต้องเป็นสิ่งเล็กๆเพราะว่าถ้าเป็นสิ่งใหญ่เดี๋ยวคุณจะไม่ทำโอ้ยต้องเตรียมการอาจารย์อันนี้มันยากทำไม่ได้ผมไม่พร้อมใช่ปะเขาเลยคิดสิ่งเล็กๆวันนี้คุณอยากทำผู้ประกอบการมันหยุดอะไรคือ small step ก้าวเล็กๆที่คุณจะทำตั้งแต่วันนี้เช่นอย่างแรกเลยนะวันนี้ผมจะเข้าไปในเว็บไซต์เสิร์ชหาไอเดียผู้ประกอบการมันหยุดผมจะเข้าไปที่ AI ผมจะพิมพ์ถามว่าจะทำผู้ประกอบการมันหยุดทำอย่างไร small step นี่คือเล็กๆ
นะถามตัวเองแบบนี้บ่อย

0: ่อยทุกๆวัน13ครับความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับแต่การแบกรับความทุกข์เป็นสิ่งที่เราเลือกได้เจ็บปวดนี่คนอื่นมาพูดอะไรไม่ดีเราเจ็บปวดเราเลือกไม่ได้แต่ที่เราเลือกได้คือนั่งคิดอยู่นั่นแหละทำไมคนนี้ถึงมาพูดกับเราแบบนี้อันนี้เราเลือกได้คุณเจ็บทีเดียวพออย่าไปทำร้ายตัวเองหลายๆรอบด้วยความคิดแบบนี้14พยายามบ่งเพาะความมั่งคั่งภายในที่เหนือกว่าการนิยมในวัตถุคือหนังสือเล่มนี้เขาไม่ได้นิยมว่าหาเงินเยอะๆไปซื้อของเยอะๆเก็บสะสมอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยความมั่งคั่งภายในคือการทำสิ่งที่มีความหมายที่เราคุยกันผู้ประกอบการมันหยุดเหมือนกันนะครับแน่นอนเราอยากได้รายได้เข้ามาแต่อย่าละเลยความมั่งคั่งภายในการรู้จักพอการรู้จักการทำสิ่งที่มีความหมายต่างๆ15นี้น่าสนใจนะครับเลยจดมาลองเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของเราและของบรรพบุรุษเราจะทำให้เราเห็นแบบแผนและเข้าใจที่มาที่ไปของตัวเรารวมทั้งเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติส่งเสริมนิสัยและความเชื่อทางการเงินได้ดีขึ้นเอาบรรพบุรุษง่ายๆใกล้ตัวนะพ่อแม่ตอนเด็กๆพ่อแม่เคยสอนเราเรื่องเงินว่าอะไรบ้างตอนเด็กๆพ่อแม่เขาจัดการการเงินแบบไหนที่คุณสังเกตเห็นตลอดเวลาแล้วตัวคุณเองอ่ะทำการเงินแบบไหนคุณจะเข้าใจตัวคุณเองเข้าใจพ่อแม่แล้วจะทำให้คุณเข้าใจต่อมาด้วยว่าอ๋อถึงว่าโตขึ้นฉันถึงใช้เงินฟุ่มเฟือยเรื่องนี้อาจจะตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่บังคับมากๆห้ามทำเรื่องนี้มากๆเราก็เลยมีความหลังฝังใจอะไรเงี้ยหรือเด็กๆคุณพ่อคุณแม่สอนบอกว่าเงินหายากนะลูกเงินหายากนะลูกเพราะไม่ต้องการให้ลูกใช้เงินฟุ่มเฟือยเราก็เลยมีความหลังฝังใจว่าเงินต้องหายากเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาเงินง่ายเราจะหลบเราจะไม่หาเราจะต้องเอาทางยากก่อนอย่างเงี้ยเราจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นซึ่งมันเปลี่ยนได้นะครับความเข้าใจแบบนี้ถ้าแต่ถ้าเราไม่รู้ที่มาที่ไปเราจะไม่เปลี่ยนนะ16ครับเงินคือพลังอย่างหนึ่งไม่มีถูกหรือผิดนะเมื่อกี้ก็เกริ่นไปแล้วนะครับไม่ได้สำหรับผมชอบใช้คำว่าเงินเป็นตัวคูณฮะถ้าคุณเป็นคนดีแล้วคุณมีเงินเยอะคุณจะเป็นคนดีที่มีพลังมากและช่วยเหลือคนอื่นได้เยอะมากถ้าคุณเป็นคนไม่ดีแล้วคุณมีเงินเยอะคุณจะมีพลังทำลายร้างในทางลบเยอะมากเช่นเดียวกันเงินไม่ได้ทำให้คนเป็นคนไม่ดีหรือทำให้คนเป็นคนดีเงินมันเป็นพลังที่ถ้าคุณเป็นคนดีคุณจะมีพลังดีมหาศาลถ้าคุณเป็นคนไม่ดีคุณจะเป็นพลังไม่ดีมหาศาลเท่านั้นเองไม่มีถูกหรือผิด17ความพยายามที่จะไขว่คว้าความสำเร็จทางการเงินมักจะบดบังความสำคัญของสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเราฮะคือไม่ได้ห้ามไขว่คว้าทำความสำเร็จทางการเงินแต่ระวังว่าถ้าคุณพยายามเยอะไปคุณจะเอาสุขภาพคุณไปแลกคุณจะเอาคุณภาพชีวิตคุณไปแลกอาจารย์สกอตต์กาลาเวย์เคยพูดนะว่าถึงจุดหนึ่งอ่ะคุณมีเงินถึงจุดหนึ่งคุณอาจจะจำเป็นต้องพอแล้วคุณอย่าไปใช้เวลาแลกเงินต่อไปเพราะว่าแลกมาไม่คุ้ม diminishing return เคยเห็นไหมครับเคยได้ยินไหมครับช่วงแรกเนี่ยคุณใส่ลงไปแล้วคุณได้แล้วกลับมามันดูจะคุ้มแต่ช่วงหลังๆเนี่ยมันจะไม่คุ้มแล้วเพราะฉะนั้นผมไม่ได้บอกว่าวันนี้ทุกคนอย่าไปทำงานหาเงินนะครับเดี๋ยวจะบดบังความสัมพันธ์สุขภาพคุณภาพชีวิตเราอย่าไปทำเลยครับอยู่บ้านเฉยๆออกกำลังกายทุกวันไม่ต้องหาเงินครับไม่ใช่พยายามได้แต่เตือนตัวเองว่าให้พยายามถึงแค่ระดับหนึ่งอย่ามากไปจนกระทั่งสุขภาพคุณแย่มีอาจารย์ท่านนึงบอกว่าเนี่ยทำงานหนักๆไปสุดท้ายทำงานเอาเงินที่เก็บไว้เอาไปให้โรงพยาบาลหมดเพราะสุขภาพแย่อันนี้ไม่คุ้ม18เงินคือเทคโนโลยีทางสังคมที่ทำให้เรามีอำนาจในการกำหนดชีวิตเราเองเพราะนั้นเงินสำคัญจึงเป็นที่มาของรายการนี้ไงผู้ประกอบการมันหยุดถ้าสมมติว่าคุณไม่มีเงินคุณกำหนดชีวิตคุณยากผมก็เลยบอกว่าเงินไม่ได้ไม่สำคัญแต่เพียงแต่ว่าทุกอย่างมันมีมากไปก็ไม่ดีเพราะว่าเราต้องเอาแรงไปแลกเอาเวลาไปแลกเอาสุขภาพไปแลกมันก็ไม่ดีมีน้อยไปคุณก็สุขภาพแย่เหมือนกันนะถ้าไม่มีเงินรักษาตัวไม่มีเงินกินข้าวอ่ะถูกป่ะมีให้พอเหมาะ19นะครับความเชื่อเกี่ยวกับเงินไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามเนี่ยจะกำหนดการตอบสนองทางอารมณ์ต่อสถานการณ์ทางการเงินของเราอย่างเมื่อกี้ไม่ได้กะว่าจะโทษคุณพ่อคุณแม่นะครับไม่ได้กะว่าบรรพบุรุษเราทำไมสอนเรามาแบบนี้อย่าไปโทษท่านไม่เกี่ยวฮะแต่ว่าให้เราตระหนักรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เคยสอนว่าเงินหายากมันก็จะทำให้การตอบสนองต่อเราคือเงินเราต้องหายากถ้าเราเกิดคิด ปิ๊งโอกาสเอ้ยอันนี้น่าสนใจเฮ้ยไม่ได้เว้ยมันคงไม่ง่ายแบบนี้หรอกเงินต้องหายากฉันต้องเอาแรงไปแลกอย่างเดียวมันจะกลายเป็นแบบนั้นแต่เมื่อวันที่เราตระหนักรู้เราจะลบความรู้สึกความเชื่อผิดๆแบบนั้นเงินก็หาง่ายได้ครับหรือว่าพ่อแม่เราบอกว่าโหดูดิลูกเนี่ยรวยพวกคนรวยมันคือคนชั่วเราก็จะไม่อยากเป็นคนรวยทางจริงๆเราก็อยากรวยนะแต่ลึกๆเราคือคนชั่วคนชั่วคุณอยากเป็นคนชั่วเหรอครับไม่อยากงั้นคุณก็พยายามเอาเงินออกจากตัวคุณไปมีเงินเข้ามาคุณก็ใช้หมด20ความมั่งคั่งที่แท้จริงเกิดจากภายในความคิดรู้จักพอการทำอะไรที่มีความหมายมาจากภายในให้ไม่ใช่สินทรัพย์ภายนอกเท่านั้นเลยและ21นะครับเราคือผู้เล่าเรื่องราวทางการเงินของตัวเราเองครับถ้าเราปรับเรื่องเล่าให้ตรงกับตัวตนของเราและมีภาพชีวิตที่งดงามของเราเราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับโลกใบนี้ได้คือเล่าเรื่องราวเลยเงินมันคืออะไรเงินเป็นสิ่งที่ดีเงินจะทำให้เรามีพลังมากขึ้นเงินมันจะทำให้คุณสามารถเอาแวลูเอาสิ่งที่คุณเชื่อเนี่ยไปช่วยทำให้ตัวคุณดีขึ้นครอบครัวคุณดีขึ้นโลกก็ดีขึ้นจบเลยครับคุณเล่าเรื่องราวของคุณใหม่ก็อย่างที่บอกนะมีความลังเลเพราะมีความเป็นพัฒนาตัวเองอยู่เยอะแต่ก็เป็นเรื่องเงินเป็นแกนนะครับ The Power of Enough นะครับเขียนโดยคุณอลิซาเบธฮัสเซลนะครับลองไปหาอ่านดูแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการวันหยุดด้วยนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ
1: Nopadon Story A Life Changing Story

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าวว
1: ิกฤตพลังงานดันราคาปุ๋ยอาหารสัตว์พุ่งเกษตรกรยะลากำลังซื้อหดตัววอนรัฐคุมต้นเหตุราคาน้ำมันจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อภาคเกษตรกรรมไทยโดยเฉพาะวิกฤตการขนส่งและต้นทุนพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราคาปุ๋ยเคมีและสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดยะลาพุ่งสูงขึ้นนายอนัสแมเจ้าของร้านกรงปีนังการเกษตรเปิดเผยว่าปัจจุบันราคาปุ๋ยและอาหารสัตว์มีการปรับราคาขึ้นอย่างน่ากังวลโดยเฉพาะเดือนเมษายนเพียงเดือนเดียวมีการปรับราคาขึ้นไปแล้วถึง3ครั้งโดยเฉพาะกลุ่มปุ๋ยยูเรียและปุ๋ยทุเรียนที่ราคาดีดตัวสูงขึ้นจากปีที่แล้วจากที่เคยรับมาในราคา 1,100 บาทปัจจุบันพุ่งสูงถึง 1,200 ถึง 1,800 บาทต่อกระสอบด้านนายโซเฟียนมงสะอะผู้ประกอบการร้านเกษตรสาย15ระบุว่าปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบโดยตรงคือราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้ค่าขนส่งสินค้ามีราคาสูงตามไปด้วยปัจจุบันราคาปุ๋ยหน้าร้านต้องปรับขึ้นเฉลี่ยรอบละ50บาทรวมแล้วขึ้นมามากกว่า200บาทต่อกระสอบจากเดิมขายในราคา 1,000 บาทปัจจุบันต้องขยับขึ้นเป็น 1,200 บาทนอกจากนี้ยังเกิดปัญหาปุ๋ยบางสูตรขาดแคลนในตลาดกลุ่มผู้ประกอบการและเกษตรกรในจังหวัดยะลาต่างเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุคือราคาน้ำมันเนื่องจากเป็นต้นทุนหลักของราคาสินค้าทุกประเภทโดยตั้งข้อสังเกตว่าเวลาปรับขึ้นราคามักจะขึ้นในอัตราที่สูงแต่เวลาปรับลดกลับลดลงเพียงเล็กน้อยหากรัฐบาลสามารถควบคุมราคาน้ำมันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้จะช่วยให้ราคาสินค้าเกษตรและค่าครองชีพของประชาชนดีขึ้น
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: นอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีครับผมพุฒิชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับพอเข้าหน้าฝนหลายคนอาจจะต้องพบกับปัญหาน้ำรั่วซึมเมื่อพูดถึงคำว่ารั่วคำนี้น่าสนใจครับคุณผู้ชมนึกถึงอะไรครับ
7: รั่วยางรั่วอะไรอย่างนี้
8: รถรั่ว
9: ภาชนะที่มันแตกใส่น้ำแล้วมันจะรั่วลงมา
10: หลังคารั่วของพังอะไรเงี้ย
11: ท่อน้ำรั่ว
12: มันไงมันก็ไม่เต็มขึ้นมามันรั่วไปแล้ว
13: น้ำรั่ว
14: เหมือนแบบสิ่งที่มันปิดไม่สนิทเหมือนรั่วลงมา
1: ปัญหาหลังคารั่วซึมเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับ
15: ครับก่อนอื่นก็ต้องตรวจสอบรอยรั่วรอยร้าวตรงนั้นก่อนนะครับว่าเกิดจากตรงไหนที่ไหนนะครับเป็นต้นว่าถ้าเกิดจากรางน้ำเราก็หาวัสดุยาแนวไปยารางน้ำซะถ้าซ่อมรั่วแล้วซ่อมแล้วไม่ได้ก็เปลี่ยนครับ
1: เมื่อพูดถึงคำว่ารั่วตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานแล้วคำว่ารั่วหมายถึงอาการที่อากาศหรือของเหลวเป็นต้นไหลเข้าหรือออกตามรอยแตกหรือรูซึ่งเกิดจากความชำรุดที่อากาศหรือของเหลวเป็นต้นเข้าออกได้เช่นเรือรั่วท่อประปารั่วหลังคารั่วโดยปริยายหมายถึงลักษณะที่คล้ายคลึงกันเช่นนั้นเช่นข่าวรั่วข้อสอบรั่วครับคุณผู้ชมครับในปัจจุบันได้มีการนำคำว่ารั่วไปใช้ในความหมายอื่นอีกมีความหมายอะไรนั้นไปชมกันครับ
16: ทำอะไรแบบไม่ทันคิด
17: ทำอะไรกะโหลกกะลา
18: ต้องหรืออะไรไปนี่นะ
19: หมายถึงอาการเมาแบบเมารั่วๆอะไรอย่างเง
20: ี้
19: ย
20: มากกว่าคนปกติควบคุมตัวเองไม่ได้อ่ะเป็นโปะ
21: เริ่มพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเริ่มทำที่ไม่เคยทำเนี่ยรั่ว
1: สำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือก็สงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้รายการสายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กองทัพบกหารือสอปตเดินหน้าหนุนทุนการศึกษานักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่มหาวิทยาลัยอินโดนีเซียที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นายนันทพงศ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการสอปตพร้อมด้วยนายธีรวิทย์เทียงคโรจน์ผู้อำนวยการกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและเสริมสร้างโอกาสทางสังคมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับพลตรีสรวุฒิชัยบุตรรองเจ้ากรมข่าวทหารบกรองหัวหน้าฝ่ายข่าวศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกและคณะโดยทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันหารือแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐอินโดนีเซียโดยกองทัพบกได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาจาก Universitas Negeri Jakarta จำนวน5ทุนเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยได้มีโอกาสเข้าถึงสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพของประเทศอินโดนีเซียพลตรีสรวุฒิชัยบุตรกล่าวว่ากองทัพบกให้ความสำคัญกับการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างอนาคตที่มั่นคงสมบูรณ์และให้ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานควบคู่กับการปลูกฝังแนวคิดที่สร้างสรรค์อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างสันติทั้งนี้เยาวชนถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตการเปิดโอกาสทางการศึกษาในระดับนานาชาติจะช่วยเสริมสร้างทั้งองค์ความรู้ประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนด้านนายนันทพงศ์สุวรรณรัตน์กล่าวด้วยว่าการประสานความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยโดยมุ่งเสริมสร้างทั้งด้านวิชาการภาษาและประสบการณ์ในระดับนานาชาติอันจะนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งนี้สอปตได้ดำเนินความร่วมมือกับองค์กรฮูกัมมานดียะซึ่งเป็นองค์กรด้านสังคมและการศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีโอกาสศึกษาต่อในต่างประเทศพร้อมพัฒนาทักษะทางวิชาการและทักษะชีวิตก่อนกลับมามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835-201-202และ 022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
11: ตอนสมเด็จพระปิยะมหาราชยังไม่ถ่ายอีกหรอวิเชียรมาฉันยิ้มจนเหงือกจะแห้งหมดแล้วนะ
12: ฉันก็ตั้งท่าจนแข็งไปหมดทั้งตัวแล้วเนี่ย
11: รอเดี๋ยวสิอยากได้รูปสวยๆก็ต้องใจเย็น
12: ๆเออนี่สีสว่างทำไมมีดอกไม้มากมายมาประดับที่นี่ล่ะ
11: ประชาชนเขานำมาถวายสักการะบูชาสมเด็จพระปิยะมหาราชไงล่ะ
12: นี่คือพระรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ใช่หรอ
11: ก็พระองค์เดียวกันนั่นแหละสมเด็จพระปิยะมหาราชหมายถึงพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เป็นที่รักของราษฎรพระราชกรณียกิจที่สำคัญคือการปฏิรูปประเทศได้แก่การปฏิรูปการปกครองให้ทันสมัยมีการจัดตั้งสุขาภิบาลเพื่อดูแลสุขอนามัยของประชาชนและทรงปฏิรูประบบกฎหมายและการศาลให้ทันสมัยแบบตะวันตกรวมทั้งระบบการศึกษาทรงให้มีการตั้งโรงเรียนทั่วประเทศและพระราชกรณียกิจที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือทรงวางแผนปลดปล่อยลูกทาสให้เป็นไทยซึ่งนำไปสู่การยกเลิกทาสในเมืองไทยทั้งหมดในรัชสมัยของพระองค์มีการคุกคามของจักรวรรดินิยมตะวันตกคืออังกฤษและฝรั่งเศสทำให้ไทยต้องเสียดินแดนหลายครั้งแต่พระองค์ยังคงรักษาเอกราชไว้ได้เพียงชาติเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
12: ้โอ้โหพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายเหลือเกิน
11: และทุกวันที่23ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์จึงมีพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรแลประเทศ
12: ประเทศไทยของเราเนี่ยโชคดีนะที่มีพระมหากษัตริย์เก่งถึงเพียงนี้

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สคร.1เชียงใหม่เตือนผู้ปกครองระวังโรคฮิสโตรกในเด็กภาวะนี้หากไม่ได้รับการดูแลอย่างทันท่วงทีอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงถึงชีวิตการรู้เท่าทันโรคฮิสโตรกจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ปกครองแพทย์หญิงสาวนีวิบุลสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยว่าโรคฮิสโตรกหรือโรคลมแดดเป็นภาวะที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงเกิน40องศาเซลเซียสจากการสัมผัสอากาศร้อนหรือออกกำลังกายหนักในที่ร้อนทำให้ร่างกายไม่สามารถปรับตัวลดอุณหภูมิให้อยู่ในเกณฑ์ปกติส่งผลเสียต่อระบบประสาทหัวใจและไตเป็นเหตุให้เสียชีวิตได้เด็กเล็กมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ใหญ่เนื่องจากร่างกายยังไม่สามารถปรับตัวต่อความร้อนได้ดีอาจสูญเสียน้ำและเกลือแร่ในร่างกายจากความร้อนได้ง่ายนอกจากนี้เด็กเล็กยังมักไม่สามารถบอกอาการผิดปกติของตนเองได้ชัดเจนจึงอาจทำให้เกิดการช่วยเหลือที่ล่าช้าทั้งนี้ผู้ปกครองควรสังเกตอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กเวลาอยู่ในสถานที่อากาศร้อนเช่นหน้าแดงตัวร้อนจัดแต่เหงื่อไม่ออกอ่อนเพลียหายใจเร็วการปฐมพยาบาลเบื้องต้นควรรีบนำเด็กไปในบริเวณที่ร่มมีอากาศถ่ายเทคลายเสื้อผ้าให้โปร่งใช้ผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดตัวใช้พัดหรือใช้พัดลมช่วยระบายความร้อนหากเด็กยังมีสติอยู่บ้างควรให้เด็กได้จิบน้ำบ่อยๆและรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีการรักษาจะเน้นการลดอุณหภูมิของร่างกายให้เร็วที่สุดและเฝ้าระวังระบบอวัยวะต่างๆที่อาจได้รับผลกระทบโรคฮิสโตรกในเด็กเป็นภาวะที่สามารถป้องกันได้โดยในวันที่อากาศร้อนมากควรดื่มน้ำให้เพียงพอสวมชุดเสื้อผ้าที่โปร่งสบายเลือกสีอ่อนๆลดหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องออกแรงหรือใช้กำลังกลางแจ้งและในช่วงเวลาที่อากาศร้อนจัดสวมหมวกหรือใช้ร่มเมื่ออยู่ในที่กลางแจ้งไม่ควรทิ้งเด็กไว้ในรถที่จอดกลางแดดและไม่ควรให้เด็กอยู่กลางแดดเป็นเวลานานการมีความรู้เกี่ยวกับสัญญาณเตือนการปฐมพยาบาลและการป้องกันที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงนี้และรักษาความปลอดภัยให้กับลูกหลานได้อย่างมีประสิทธิภาพพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.thradio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้แล้วภาษาไทย
8: ตอนห้องสมุด
9: สวัสดีจ้าสีสวัสดิ์เดินเล่นหรือจ๊ะ
10: ฉันกำลังจะไปห้องสมุดน่ะไปด้วยกันไหมล่ะ
9: ดีเหมือนกันโอ้โหหนังสือเยอะจังแต่ทำไมไม่เห็นมีสมุดสักเล่มมีแต่หนังสือเต็มไปหมด
10: สมัยก่อนเวลาจะบันทึกความรู้ต่างๆเราต้องใช้วิธีเขียนลงในสมุดที่เรียกว่าสมุดไทยซึ่งเป็นกระดาษแผ่นยาวๆพับทบกลับไปมาเมื่อเก็บไว้ในห้องจึงเรียกว่าห้องสมุด
9: แต่ห้องนี้มีแต่หนังสือแล้วทำไมเรียกห้องสมุดล่ะ
10: เดี๋ยวนี้เราใช้พิมพ์เป็นเล่มแทนการเขียนในสมุดแต่ยังคงเรียกว่าห้องสมุด
9: อ๋ออย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วล่ะ
10: ห้องสมุดคือห้องที่จัดเก็บหนังสือดีๆสนุกๆไว้ให้มาอ่านหาความรู
11: ้แล้วพบกันใหม่นะคะ

คืนฟ้าสู่สวรรคาลัยเกิดกี่ชาติพบใดขอเป็นข้ารับใช้ใต้ธุลีพระบาท

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดสงขลาแถลงข่าวมหัศจรรย์วิถีลุ่มน้ำมรดกโลกทะเลสาบสงขลาเชื่อม3จังหวัดชวนเที่ยวชิมช็อปใช้ 13-17 พฤษภาคมณเซ็นทรัลหาดใหญ่นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนพื้นที่มรดกโลกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาภายใต้งานมหัศจรรย์วิถีลุ่มน้ำมรดกโลกทะเลสาบสงขลาการดำเนินโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนพร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทั้ง3จังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบแบบลากูนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดได้แก่สงขลาพัทลุงและนครศรีธรรมราชมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำจำนวนมากอีกทั้งยังมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชุมชนโดยเฉพาะชุมชนประมงที่ยังคงพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลักซึ่งสามารถนำมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มได้ผ่านการแปรรูปอาหารทะเลและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอันเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประชาชนในพื้นที่และเพื่อเสริมสร้างคุณค่าซอฟต์พาวเวอร์จึงได้บูรณาการร่วมกับจังหวัดพัทลุงนครศรีธรรมราชและสงขลาในการพัฒนาคนพัฒนาพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวสู่ชุมชนทำให้เกิดการใช้จ่ายกระจายรายได้สู่พื้นที่และเป็นโอกาสในการนำเสนอความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมสำหรับการจัดงานในครั้งนี้จังหวัดสงขลาจะจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2569 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการโอท็อปกว่า50บูธจาก3จังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและชุมชนได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการตลอดจนสร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างอันจะนำไปสู่การกระจายรายได้สู่ชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: อ้าวหนูทำอะไรอยู่ครับหอมเชียว
1: กำลังทอดห้อยจ้ออยู่ค่ะคุณแม่ซื้อมาฝากเมื่อวานพี่ทินทานด้วยกันไหมคะเสร็จพอดีเลย
0: ทวนขนาดนี้พี่ไม่มีพลาดอยู่แล้วล่ะครับเอว่าแต่ห้อยจ้อทำมาจากอะไรอ่ะ
1: ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ห้อยจ้อจะทำมาจากเนื้อปูเป็นหลักผสมกับหมู3ชั้นที่ต้มแล้วหั่นละเอียดมีไข่ต้นหอมซอยและแป้งสาลีเป็นส่วนผสมปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลและพริกไทยห่อด้วยฟองเต้าหู้เป็นแท่งยาวใช้ป่านมัดเป็นกล้องนำไปนึ่งจนสุกทิ้งเอาไว้ให้เย็นแล้วหั่นตามรอยมัดก็จะได้ห้อยจ้อเป็นลูกๆมีขนาดพอๆกับลูกพุทราเวลาจะรับประทานต้องนำไปทอดก็จะได้ห้อยจ้อที่กรอบนอกนุ่มในยังไงล่ะคะ
0: งั้นพี่รู้แล้วครับว่าทำไมถึงเรียกว่าห้อยจ้อคำว่าห้อยจ้อมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าหอยจ้อหรือหอยจ้อหอยหรือหอยแปลว่าปูส่วนคำว่าจ้อแปลว่าพุทราหอยจ้อจึงมีความหมายตามตัวอักษรว่าผลพุทราเนื้อปูนั่นก็คือการนำเนื้อปูมาห่อให้มีขนาดใกล้เคียงกับผลพุทราใช่ไหมจ๊ะ
1: พี่หินเข้าใจได้ถูกต้องเลยค่ะ
0: แต่เอ๊ะเดี๋ยวนี้พี่เห็นห้อยจ้อที่ขายในบางร้านก็ไม่ได้ทำจากเนื้อปูก็มีนะ
1: ห้อยจ้อตามตำรับดั้งเดิมทำด้วยเนื้อปูค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้มีการประยุกต์ใช้เนื้อสัตว์อย่างอื่นแทนได้ด้วยห้อยจ้อที่ทำจากเนื้อไก่เราก็เรียกว่าไก่จ้อห้อยจ้อที่ทำจากเนื้อหมูเราก็เรียกว่าหมูจ้อแบบนี้เป็นต้นค่ะ
0: เออว่าแต่พี่จะเริ่มทานได้หรือยังครับหิวแล้วครับ
1: ไม่มีปัญหาค่ะพี่ทินแต่ว่ามีข้อแม้ว่าพี่ทินทานเสร็จแล้วต้องล้างจานด้วยยกไปได้เลยค่ะแล้วก็ทานเสร็จล้างจานด้วย
0: อ๋ออย่างนั้นเหรอล้างจานไม่กินก็ได้หรอ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาชูแนวคิดนวัตกรรมการจัดการภัยพิบัติแบบครบวงจรดินน้ำลมไฟขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนพร้อมยกระดับอาหารล้านนาสู่สากลที่ทำเนียบรัฐบาลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อนพทัศนอุดมรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานำผู้บริหารและนักวิจัยเข้าพบศาสตราจารย์ดร. ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นำเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ด้วยวิจัยและนวัตกรรมมุ่งเป้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยมหาวิทยาลัยได้ชูแนวคิดนวัตกรรมการจัดการภัยพิบัติแบบครบวงจรดินน้ำลมไฟโดยนำเสนอแผนบูรณาการงานวิจัยเพื่อรับมือกับปัญหาภัยพิบัติในพื้นที่ภาคเหนือที่มีความซับซ้อนเน้นกลไกคาดการป้องกันและฟื้นฟูอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดความสูญเสียของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมผลักดันบทบาทสู่การเป็น Regional Innovation Hubของภูมิภาคนอกจากนี้ยังได้นำเสนอนโยบายการยกระดับเกษตรกรและอาหารล้านนา Local to Global มุ่งเน้นการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ยกระดับผลผลิตทางการเกษตรอาทิกาแฟกัญชงข้าวสาลีลำไยและกล้วยสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงในกลุ่ม Functional Food และ Future Food พร้อมผลักดันการสร้างมาตรฐาน GI และแบรนดิ้งเพื่อส่งออกสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ SME และสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ในพื้นที่รวมถึงการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ upskill reskill นักเทคโนโลยีอากาศสะอาดเน้นสร้างกำลังคนรองรับให้กับคนในพื้นที่ภาคเหนือและตลาดแรงงานในประเทศคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้แล้วภาษาไทย
8: ตอนขี้แพ้ชวนตี
9: มาวิ่งแข่งกันไหมล่ะ
10: เอาสิใครชนะได้กินปลาก่อนนะ
9: เธอเอาเปรียบฉันนี่ออกวิ่งก่อนฉันอีก
10: อะไรก็ต้องออกวิ่งพร้อมๆกันไม่ใช่หรอ
9: ไม่รู้ละฉันไม่ยอมเมื่อเธอขี้โกงฉัน
11: เขาแต้มนี่แย่จังแพ้แล้วไม่ยอมแพ้อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าขี้แพ้ชวนตีขี้แพ้ชวนตีเป็นสำนวนหมายถึงผู้ที่แข่งขันแล้วแพ้ตามกติกาแต่ไม่ยอมรับว่าฝ่ายของตัวเองนั้นแพ้นอกจากนี้ยังหมายถึงแพ้แล้วผ่านอีกด้วย
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอปตโชว์โมเดลแก้ปัญหาโภชนาการเด็กชายแดนใต้บนเวทีระดับชาติแลกเปลี่ยนบทเรียนจากกรณีศึกษาหนุนยกระดับทุนมนุษย์ไทยอย่างยั่งยืนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติเรื่องการขับเคลื่อนการลงทุนด้านทุนมนุษย์ที่มีผลกระทบสูงในประเทศไทยจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์การยูนิเซฟสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสหภาพยุโรปภายใต้โครงการ EU UNICEF Public Finance Facilityในการนี้นาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้สอปตได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์และนำเสนอโมเดลการแก้ไขปัญหาโภชนาการเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในระดับพื้นที่และสามารถต่อยอดสู่ระดับนโยบายได้อย่างเป็นรูปธรรมการนำเสนอครั้งนี้มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนบทเรียนจากกรณีศึกษาในการออกแบบและขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโภชนาการเด็กใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสอปตและยูนิเซฟโดยให้ความสำคัญกับการจัดลำดับความสำคัญของโครงการการกำหนดแผนงานระยะปานกลางที่มีเป้าหมายชัดเจนตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่กระบวนการวางแผนการจัดทำงบประมาณไปจนถึงการดำเนินงานในระดับพื้นที่นอกจากนี้ยังได้สะท้อนแนวทางการแปลงข้อเสนอเชิงนโยบายจากรายงานการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศไทยให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเฉพาะในบริบทพื้นที่ที่มีข้อจำกัดทั้งด้านงบประมาณและโครงสร้างเชิงสถาบันพร้อมชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะทั้งนี้โมเดลดังกล่าวนับเป็นต้นแบบสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐในการออกแบบและขยายผลโครงการด้านสังคมที่มีผลกระทบเพื่อนำไปสู่การพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศอย่างยั่งยืนและลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาวต่อไป
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น. ถึง 17:00 น. ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: วันหลังพี่ว่าเราน่าจะชวนพี่ทินไปด้วยเนาะน่าจะสนุก
1: ครับสนุกแน่นอนครับถ้าชวนพี่ทินไปด้วยโหนี่มันกลิ่นอะไรอะครับพี่หนู
0: กลิ่นตลบอบอวลไปหมดเลยอะแรงมาก
1: ผมว่ามันเริ่มคุ้นๆแล้วครับ
0: นี่มันกลิ่นทุเรียนใช่แล้วค่ะกลิ่นทุเรียนหอมหอมขวัญ นะคะซื้อมาฝากแล้วก็ใส่จานอย่างดีมาให้พี่ต้นแล้วก็พี่หนูโดยเฉพาะเลยนะคะคือว่าพี่กับพี่ต้นทานข้าวมาเรียบร้อยแล้วจ้ะน้องขวัญกินได้เลยนะจ๊ะ
2: ว่าเหรอคะทานเองคนเดียวก็ได้พี่หนูคะ
0: จ๊ะ
2: เห็นทุเรียนแล้วเนี่ยขวัญมีเรื่องสงสัยนะคะสงสัยว่าทำไมเขาจะต้องเรียกผลไม้ที่มีหนามแบบนี้ว่าทุเรียนด้วยล่ะคะ
0: ทุเรียนเป็นคำยืมมาจากภาษามาลายูว่าดูริยันดูรีแปลว่าหนามหรือก้างปลาดูริยันจึงแปลว่าผลไม้ที่มีหนามคนไทยคงเรียกผลไม้มีหนามชนิดนี้ว่าทุเรียนมานานแล้วเพราะในพระอัยการลักขณะโจรพุทธศักราช1703ครั้งแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอู่ทองกำหนดโทษผู้ลักถอนหรือตัดต้นทุเรียนเล็กให้ปรับไหมต้นละ 80,000 เบี้ยถ้าเป็นต้นใหญ่มีผลให้ปรับไหมต้นละ 200,000 เบี้ยเมื่อเทียบกับผลไม้อื่นๆเช่นมังคุดมะม่วงลังสาดมะพร้าวกำหนดโทษผู้ลักถอนหรือตัดต้นทุเรียนเอาไว้หนักที่สุดแสดงให้เห็นว่าทุเรียนเป็นผลไม้สำคัญที่มีราคาแพงที่สุด
2: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองขวัญหายสงสัยแล้วล่ะค่ะ
0: จ้ะถ้าน้องขวัญหายสงสัยแล้วพี่ไปทำงานก่อนนะจ๊ะ
1: พี่ก็รีบเหมือนกันไปก่อนนะพี่รีบไปเข้าห้องน้ำ
2: กินทุเรียนเองคนเดียวก็ได้

ลาเอ้ยคันมันเจ้าได้ยินเพลงนี้ขอให้เจ้าได้ฮู้ว่าอ้ายยังฮักเจ้าอยู่ตลอดเวลาถึงสิไกลกันคนละฝากฟ้าอ้ายขอฝากเพลงนี้ว่าอ้ายยังฮักเจ้าเสมอ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.ผนึกกำลังเครือข่ายผู้นำศาสนาและหน่วยงานรัฐดันฮุกุมปากัดธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีแก้ปัญหาพื้นที่สร้างสันติสุขชายแดนใต้นายนันทพงศ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยถึงการกับเคลื่อนงานฮุกุมปากัดธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าสอบตในฐานะหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องรวมถึงสำนักจุฬาราชมนตรีและสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อน้อมนำหลักศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินงานทั้งนี้ได้มีการประสานความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ขับเคลื่อนงานเชิงลึกสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมและส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมโดยพลังสำคัญของการขับเคลื่อนฮุกุมปากัดคือผู้นำศาสนารวมถึงบาบอจากสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาและสถาบันปอเนาะรองเลขาธิการสปต.กล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินงานที่ผ่านมาเป้าหมายสำคัญคือการนำหลักศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนปัจจุบันมีผู้นำศาสนากว่า 2,600 มัสยิดในชุมชนและหมู่บ้านร่วมกันขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคส่วนต่างๆในการร่วมกันแก้ไขปัญหาอาทิปัญหายาเสพติดและการพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชนให้เติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพอย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนในทุกระดับโดยเฉพาะบทบาทของสำนักจุฬาราชมนตรีภายใต้การนำของนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีที่ได้ให้แนวทางสำคัญตามหลักศาสนานับเป็นก้าวสำคัญที่จะสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ได้ขับเคลื่อนฮุกุมปากัดธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีจะเป็นทางออกสำคัญต่อการพัฒนาและยกระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนใส่สีใส่ไข
9: ่จริงๆนะว่าเขียนมากเพราะทุกแมวจรจัดพุ่งมาหาฉันอย่างนั้นนะฉันก็หลบแวบแล้วก็ตีลังกากลับหลังละกันโดดไปท่อมตัวมันเลยโอ้โหเจ้าแมวจรจัดนะกลัวหงอจะนอนหงายยอมแพ้เลยล่ะล็อกแอวแอวขอชีวิตนะโอ้โหฉันสงสารก็เลยให้เจ้าจรจัดสัญญาว่าจากนี้ต่อไปจะไม่ก่อเรื่องแถวนี้อีกหัวหน้านะรีบรับปากฉันก็เลยปล่อยไปเอาบุญ
10: โหเอาตามแท้จริงๆเลย
11: เก้าเต็มใส่สีเองทั้งนั้น
10: อ้าวแล้วเรื่องจริงเป็นยังไงล่ะ
11: เรื่องจริงไม่น่าตื่นเต้นอย่างที่เก้าเต็มใส่ไข่หลอกเพียงแต่เจ้าแมวจรจัดเห็นฉันกับเก้าเต็มก็เลยยอมแพ้หนีไปเพราะกลัวสู้ไม่ได้
9: ใส่สีกับใส่ไข่อะหมายความว่าอะไรหรอ
11: ก็แปลว่าเล่าเรื่องแบบโม้ให้น่าตื่นเต้นอย่างที่เธอทำเมื่อกี้นะสิใส่สีและใส่ไข่เป็นสำนวนหมายถึงอาการพูดขยายความให้เกินความจริงอาจใช้ว่าใส่สีใส่ไข่ใส่สีสันหรือใส่สีใส่สันก็ได
7: ้แล้วพบกันใหม่นะคะ
12: รู้รักภาษาไทย
13: ปิดออกจากบ้านทุกค่ำคืนให้ตายสิมันกลายเป็นนรกสำหรับผมไปแล้วความรู้สึกดีงามต่างๆสูญสลายไปหมดผมเสียใจอยู่กระทั่งทุกวันนี้เผลอไปจดทะเบียนสมรสให้เธอแต่เมื่อไหร่บทเรียนอดีตน่าจะสอนอะไรอะไรผมบ้างสร้อยขังผมไว้กรงกระดาษแผ่นเดียวถึง8ปีเต็มๆ8ปีที่ลูกชายคนเล็กของผมไม่เคยเห็นหน้าหรือรู้จักแม่ของเขาพี่จะไปไหนต่อกลับบ้านเลยหรือคะหล่อนปลื้มตาถามผมยิ้มแล้วเรียนเบียร์ให้หล่อนอีกแก้วหนึ่งผมไม่มีบ้านหรอกไปเรื่อยๆเหมือนปุ๊เลยล่ะสรุปแล้วอ่ะเรามีอะไรอะไรตรงกันหลายอย่างนี่นะหล่อนหัวเราะบีบมือผมกระชับดูเหมือนหล่อนกำลังถ่ายเทกระแสบางอย่างสู่ผมวูบวาบหวามไหวในหัวหมุนคว้างปกติผมไม่ดื่มไม่สูบบุหรี่แต่คืนนี้เห็นทีผมจะต้องเมาไปกับหล่อนเหลือบมองพนักงานร้านบาร์เบียที่หลังเคาน์เตอร์เขาหายไปแล้วหายไปกันหมดบางทีเขาอาจจะรำคาญและอยากปิดร้านเต็มแก่ข้างนอกฝนพรำเม็ดไม่ขาดสายร้านขายอาหารตามฟุตบาทเลิกไปแล้วผมบอกเขาคิดเงินแล้วชวนหล่อนไปต่อต่อเลยคะที่ไหนดีเอ่ยรำรำที่ผมจะบอกหล่อนว่าในโลกส่วนตัวของเราไงล่ะแต่คงจะน่าเกลียดและฉกฉวยเกินไปผมเพิ่งจะรู้จักหล่อนคืนนี้เพิ่งเห็นหน้าค่าตากันก็ครั้งแรกหล่อนขับรถเก๋งสีขาวมาจอดหน้าร้านบาเบียตอนนั้นฝนเริ่มจะตกพี่คนนั่งด้วยเริ่มจะเมาเขากับผมทำงานที่เดียวกันไม่มีพิษมีภัยอะไรหรอกรสนิยมเราคล้ายๆกันต่างแต่เพียงว่าชีวิตเขาไม่สลับซับซ้อนอย่างผมหรืออาจจะยุ่งเหยิงกว่าไม่ทราบได้เพราะเขาไม่เคยเล่าให้ฟังที่แน่ๆเวลาเมาเขาจะพล่ำบทกวียาวเหยียดเพ้อพกถึงหญิงสาวหรือแม่กวางน้อยอะไรของเขาไปนู่นจากนั้นเขาก็หลับไม่เหมือนผมหลับยากหลับเย็นด้วยเหตุนี้ผมจึงต้องออกจากบ้านทุกคืน พอดีร้านคาราโอเกะขาดดีเจจัดเพลงให้ลูกค้าผมเข้าสวนตำแหน่งนั้นในฐานะมือสมัครเล่นไม่เรียกร้องค่าตอบแทนเวลาและคืนค่ำคือค่าจ้างของผมมีคนพยายามถามผมอยู่เหมือนกันว่าทำไมไม่เข้าบ้านไม่ห่วงลูกห่วงเมียหรือลูกนั่นห่วงแต่เมียผมคิดว่าเวลาระหว่างเราหมดแล้วเธอทำให้ผมยุ่งยากวุ่นวายร้องเรียนผู้บังคับบัญชาฟ้องแม่ของผมสารพัดแต่จะทำละทุกวันนี้ผมเข้าหน้าแม่ไม่ติดกลับลพบุรีไม่ได้ไม่น่าเชื่อว่าผู้หญิงที่ดูเชื่องจะร้ายกาจป่านนี้ตอนที่เราอยู่ด้วยกันโดยไม่มีพันธะทางกฎหมายมาเกี่ยวข้องชีวิตเรียบง่ายราบรื่นผมจะไปไหนอย่างไรไม่เคยห้ามหวง6ปีที่อยู่ด้วยกันไม่มีปัญหาใดๆครั้นพฤษภาคมปีที่แล้วผมกับเธอเข้าสมรสหมู่ที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพในงานจัดให้มีการจดทะเบียนสมรสเสร็จสรรพและแล้วล้อเกวียนหมุนทับรอยของมันอีกครั้งหนึ่งมันหาใช่กระดาษธรรมดาไม่เป็นปีศาจเที่ยวหลอกหลอนคุกคามผมต่างหากผมเหมือนคนอื่นๆไม่ได้คิดว่าจะย่ำยีใครให้เจ็บปวดความคิดดีงามต่อสถาบันครอบครัวผมมีครบถ้วนเหมือนกับคุณตอนที่เมียคนแรกของผมคลอดเจ้าบัตรผมดีใจตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกในเวลาต่อมาเราจึงจดทะเบียนสมรสกันผมนำเธอเข้าบ้านมาอยู่กับแม่เธอเป็นคนชัยนาทฐานะออกจะด้อยกว่าทางบ้านผมแต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคปัญหามันอยู่ที่ว่าเธอไม่ค่อยลงให้กับแม่และพี่สาวของผมขึ้นเสียงมึงมึงกูกูมีเรื่องนิดเดียวกลับกลายเป็นเพลิงมหึมาโหมคือเผาไหม้ทุกสิ่งทุกอย่างในบัดดลตอนที่เธอเถียงกับแม่และกำลังจะถึงขั้นลงไม้ลงมือกันผมรีบเข้าห้ามและบอกกับเมียว่าเธอกลับตีนแม่ฉันเสียกลับท่านเสียแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีเองผมรู้ว่าอารมณ์แม่ร้ายแต่พักเดียวจะดีดูเติมหากเราลงให้เหมือนกับพ่อที่จับเส้นแม่ถูกตายซะดีกว่าที่จะกลับอีแกเท่านั้นแหละอารมณ์ผมพุ่งเหมือนน้ำเดือดจากการ้อนๆงั้นมึงไปเลยไปสิออกจากบ้านกูตอนแรกซ้อยจะเอาลูกไปด้วยแต่แม่ห้ามเด็ดขาดมาแต่ตัวมึงต้องไปแต่ตัวหลานคนเดียวกูเลี้ยงได้ตอนนั้นคิดว่าชีวิตผมกับเมียคงสิ้นสุดกันแล้วเป็นความเศร้าสุดบรรยายเด็กน้อยคนหนึ่งผู้ไม่ประสิทธิ์ภาษาถูกพรากออกจากอกแม่ตั้งแต่วันนั้นจนขณะนี้เจ้าบัตรอายุ15เป็น15ปีที่ขาดบางสิ่งบางอย่างจนกลวงโบทว่ากลับได้อีกบางอย่างจนล้นเหลือต่างจากเทียลูกชายคนเล็กซึ่งผมไม่รู้จะพูดอย่างไรดีเขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของผมเป็นลูกคนเดียวที่ผมเลี้ยงมากับมือตั้งแต่แบเบาะตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลทีเดียวหากวันนั้นผมไม่เชื่อพ่อเทียอาจไม่เกิดมาเออนะแกไปเถอะไปหาเมียแกได้ไหนกว่าเมียเราคนเราเนอะเว้ยเฮียดีอย่างไรเอาลูกเอาเมียไว้ก่อนแม่แกไม่อยากรอกใจดีแล้วค่อยมาจากที่กำลังสับสนว่าจะเอาอย่างไรดีผมรีบขึ้นบ้านขนของตามเมียไปเราไปเช่าบ้านอยู่ในที่แห่งหนึ่งสุขบ้างทุกบ้างตามประสากระทั่งเธอตั้งท้องใกล้คลอดเรื่องไม่เป็นเรื่องได้กลายเป็นความจริงขึ้นซอยเข้าใจว่าผมไปมีผู้หญิงอื่นผมอาจผิดพลาดที่ไม่ได้มาเฝ้าคลอดแต่ผมไม่ได้ไปนอนกับผู้หญิงอย่างที่ส้อยเข้าใจงานที่วิทยาลัยกำลังยุ่งผมเป็นอาจารย์สอนที่วิทยาลัยเอกชนตอนที่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นแล้วผมไปรับบอกไม่ถูกว่าขณะนั้นปลื้มอิ่มหรือกำลังจะเปลี่ยพับเป็นลมลูกเป็นผู้ชายคุณมารับมันด้วยผมไปถึงโรงพยาบาลช้ากว่าเธอส้อยไปแล้วเธอทิ้งโน้ตสั้นๆไว้ว่าอย่าตามขอให้สิ้นสุดกันเพียงนี้เด็กน้อยหลับปุ๋ยอยู่ในอ้อมกอดนางพยาบาลซึ่งยิ้มหวานและบอกกับผมว่า เด็กน้อยแข็งแรงน้ำหนักกว่า4โลจะรับกลับบ้านเลยไหมคะประโยคท้ายคล้ายว่าอยู่ไกลแสนไกลน้ำตาผมมันเอ่อไหลเสร็จแล้วก้อนสะอื้นพุ่งขึ้นมาลูกแล้วลูกเล่ากลืนกดลงไปในตาพยาบาลสาวมองผมอย่างชื่นชมและดูเหมือนกำลังปีติไปกับผมโอ้ชีวิตภาพและความเป็นจริงต่างกันนักเชียวแกเลี้ยงเองนะลูกคนนี้ข้าไม่เลี้ยงหรอกแม่พูดเมื่อผมอุ้มเจ้าหนูแรกเกิดกลับไปหาแกหัดเลี้ยงลูกเองเสียบ้างแกถึงจะได้รู้หัวอกพ่อแม่เป็นอย่างไรผมรู้ผมทราบว่าความรักระหว่างสายเลือดยิ่งใหญ่เพียงไรแต่เจ้าเทียก็คือบาดแผลเวอะหวะที่สุดในชีวิตผมแม่ของเขาโหดร้ายนักจากผมไปแล้วแต่ไม่เคยให้อิสระเรียกร้องค่าเซ็นใบหย่าถึงแสนเงินแสนอาจไม่มากนักสำหรับแม่พ่อหรือพี่สาวพี่ชายของผมแต่สำหรับพ่อแม่อย่างผมมากน่าดูและจริงๆแล้วหัวเด็ดตีนขาดผมไม่ยอมเดินตามเส้นที่เธอขีดให้หรอกผมท้าทายกับเธอว่ากอดไว้เลยมึงกอดกระดาษแผ่นนั้นไว้เลยแต่อย่าหมายว่าจะได้ตัวกูเจอความเด็ดขาดเข้าเธอก็ถอยในเวลาต่อมาผมทราบว่าเธอไปทำงานต่างประเทศและได้สามีเป็นญี่ปุ่นอีกทีนี้แหละที่เธอต้องเป็นฝ่ายอ้อนวอนผมบ้างจริงๆนะผมน่าจะตลบหลังเรียกค่าเซ็นใบหย่าให้สาสมเพราะศาลประจักษ์ชัดว่าไม่ใช่ผมทิ้งลูกเมียเธอต่างหากจากไปญี่ปุ่นกี่ปีล่ะหายเงียบไปเลยเงินสตางค์เดียวก็ไม่เคยส่งมาให้ลูกไม่เคยถามไถ่ถึงมันอย่ามีหน้ามาเรียกตัวเองว่าแม่อ้างว่าเป็นเมียของผมจริงๆนะถ้าวันนั้นพ่อแกไม่บอกว่าเออนะอย่าให้เสร็จไปเถอะจะได้สิ้นเรื่องสิ้นราวเถียทีผมเอาแน่ผมอิสระจากพันธะทางกฎหมายประนอมเดินเข้ามาในเส้นทางชีวิตยอมรับแล้วว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ดีคนหนึ่งเป็นยิ่งกว่าแม่จริงๆของเด็กแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรับไม่ได้คือเธอไม่ให้อิสระแก่ผมเที่ยวตามหึงหวงอาละวาดไปทั่วประจานตามที่ต่างๆไปมากลายเป็นผู้หญิงที่งี่เง่าที่สุดเท่าที่เคยคบมาไปหาหมอดูไปให้เขาต้มและปั่นหัวผัวคุณกำลังโดนของหนักด้วยแก้ยากต้องไอ้พวกพิเศษเหล่านี้นะผมว่าน่าจะจับไปตัดหัวเสียให้หมดพูดเป็นตุเป็นตะขลุ่มขลังวางมาดวิเศษวิโสขณะที่บางคนเมียมันกำลังเล่นชู้หัวเสียกับเรื่องพันนี้อยู่พักใหญ่ยังหรอกยังมีเรื่องหนักกว่านี้เธอเที่ยวอลวาดผู้หญิงทุกคนที่เข้ามาใกล้ผมเขียนบัตรสนเทศถึงนายกล่าวหาทั้งผมและผู้หญิงซึ่งบรรจุมาทำงานใหม่ๆว่ามีพฤติกรรมทางชู้สาวประพฤติตัวไม่เหมาะสมกับฐานะผู้บังคับบัญชาถึงขั้นต้องถูกหน่วยเหนือเรียกไปตักเตือนและเร่งให้จัดการผมถูกเขาเรียกไปอบรมสั่งสอนตอนนี้แหละที่ผมเสียใจกับตัวเองเดินออกจากกรงมาแล้วกว่าจะสลัดพันธะมาได้เลือดตาแทบกระเด็นกลับหัวเข้าสู่กรงขังอย่างง่ายดายอันที่จริงผมกับประนอมไม่ได้มีพันธะอื่นใดนอกจากทะเบียนสมรสผมตั้งใจเอาไว้แล้วว่าชาตินี้จะไม่มีลูกกับใครอีกสองคนที่เกิดมาพอแรงแล้วพวกเขาไม่รู้อีโดอีเนกลับต้องพลอยมารับกรรมกลับต้องมาว้าเวเปลี่ยวเหงาผมยอมรับว่าหน้าที่พ่อไม่สมบูรณ์นักแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุผลของมันผมต้องการเป็นอย่างที่ผมอยากเป็นหากเธออยู่ร่วมกับฉันไม่ได้ก็ไปเถอะบางทีข้างหน้าอาจจะมีผู้ชายดีๆคอยอยู่ฉันเป็นของฉันอย่างนี้ละผมบอกเธอนะถ้าพบผู้ชายดีๆแต่งงานกับเขามีลูกกับเขาสำหรับเราขอเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะอย่าเถอะไปทางใครทางมันดึกแล้วอำเภอบ้านนอกเงียบเหงาฝนขาดเม็ดแต่อากาศยังเย็นชื้นหญิงสาวเล่าเรื่องราวของหล่อนให้ผมฟังคร่าวๆอาจจริงบ้างเท็จบ้างช่างเถอะ แม้ผมเองยังแต่งละครให้หล่อนฟังไปหลายฉากขับรถเอื่อยๆออกจากคาราโอเกะอย่างไร้จุดหมายปลายทางอำเภอบ้านนอกมีโรงแรมเก่าโทรมอยู่แห่งหนึ่งมันไม่เหมาะที่จะเป็นจุดลงเอยของเราผมชวนหล่อนเข้าจังหวัดหรือจะไปที่พักหล่อนไม่ได้มีเด็กพักอยู่ด้วยผู้ชายหรือผู้หญิงนะบ้าผู้หญิงสิงั้นเข้าเมืองผมทำหน้าที่สารถีหล่อนอิงแอบหยุดชิดกายสาวสมัยใหม่ผู้เลอโฉมกลายเป็นเด็กอ่อนผู้ไร้เดียงสากลิ่นเบียร์กลุ่นอยู่ในลมหายใจของหล่อนแทรกผสมอยู่กับกลิ่นสาวละมุนละไมถนนว่างและเปลี่ยวต้องขับขึ้นเขาอีกกว่า50กิโลเมตรจึงจะถึงและขณะนี้กำลังจะสว่างพี่เชื่อไหมพี่คือผู้ชายคนแรกที่ขับรถหนูแม่รู้ด่าแย่เลยก็อย่าไปบอกสิครับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเราหรอกจริงสินะชีวิตเป็นของเราพี่ว่าจริงไหมลูกท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการตามที่หล่อนบอกหัวเราะเสียงใสโยนตัวมาซบไหล่ผมแต่แล้วหล่อนกลับเหมือนคิดได้อย่าไปเลยนะมันไกลอ้าวทำไมล่ะผมจะรอรถและจอดไหนที่สุดไหนคุณบอกว่าจะไปที่ไหนก็ได้ไงไม่ได้หรอกนะอย่าไปเลยงั้นไปบ้านพักไม่ได้สวัสดีเห็นอยู่รำไรกำลังจะลอยจากไปกระนั้นหรือแม่ผีเสื้อชั้นสูงกำลังจะบินหนีไปต่อหน้าต่อตาหรืออย่างไรผมไม่ขัดขานไม่พูดแต่กลับคว้าหล่อนมากอดและจูบหนักหน่วงหญิงสาวสถานเราตากฝนมาใหม่ๆในความมืดเราเข้าใจซึ่งกันและกันมือไม้ของเราทำหน้าที่ของมันอย่างละเมียดละไมและซื่อตรงบางทีหล่อนอาจไม่ต้องการให้ผมพูดหรือถามอะไรมากไปกว่าแสดงบทบาทท่าลือหันนี้ดื่มดำและโบยบินไปไกลแสนไกลจะดีกว่าหล่อนเป็นผู้หญิงมากด้วยเลือดเนื้อแห่งสาวพลาวเสน่ห์และซ่อนความร้อนแรงไว้ในเรือนร่างอย่างเอกอุไม่น่าเชื่อว่ากลางวันหล่อนคือแม่พิมพ์ผู้สงบเสงี่ยมแต่มีประโยชน์อะไรเล่ากับการค้นหาเหตุผลในเมื่อขณะนี้หล่อนคือหญิงสาวในอ้อมกอดของผมไปบ้านหนูนะขณะที่หล่อนชวนตีสี่เข้าไปแล้วอีกหน่อยแสงเงินแสงทองจะส่องทาบเราไม่อยากเห็นมันและก่อนที่มันจะเดินทางมาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างผมและหล่อนต้องถึงซึ่งฝั่งหมายขับรถพุ่งกลับทางเดิมเลี้ยวเข้าบ้านของหล่อนซึ่งเป็นบ้านเช่าสองชั้นอยู่เยื้องตลาดมาทิศตะวันตกเด็กสาวชาวบ้านที่มานอนเป็นเพื่อนงวงเงียตื่นขึ้นมาแล้วขอตัวจากไปจากนั้นเราสองคนได้ชวนกันแหวกว่ายในเวิ้งฝันครั้งแล้วครั้งเล่าสำหรับผมผ่านไปแล้วหนึ่งคืนสำหรับหล่อนไม่เคยมีอะไรผ่านเข้ามาในชีวิต

อนต่อไปครับชื่อตอนว่าค่าของยายสิพาแม่ไปไหนละลายิ้มกว้างโชว์เหงือกมากกว่าฟันเหลียวมองคนนี้ทีคนโน้นทีเขาจะพาไปเที่ยวชอบนักไม่ใช่หรือเที่ยวน่ะรีบๆเข้าเถอะลูกชายร้องบอกมาจากกองเสื้อผ้าข้างบันไดหาแว่นตาไม่เห็นก่อนออกจากบ้านแล้วมันค้างคาอยู่ภายในปักใจเชื่อว่าลูกสะใภ้เป็นคนเก็บแล้วลืมว่าตัวเองเอาไว้ไหนตอนที่กลับมาถึงใหม่ๆคาดคั้นกับหล่อนว่าไม่เห็นได้ไงเมื่อคืนกูใส่เขียนหนังสืออยู่ข้างบนหน้าโทรทัศน์แท้ๆไม่เห็นก็บอกว่าไม่เห็นสิจะให้พูดยังไงล่ะน้าคงไม่ได้ยินและไม่เห็นสีหน้าน้อยใจของหล่อนเพราะตอนนั้นเดินหันหลังให้ปู่เข้าไปล้างมือในห้องน้ำแล้วรีบกลับออกมาเตรียมข้าวของให้ยายซึ่งขณะนี้กำลังถอดเสื้อคอกระเช้าออกพร้อมกับบ่นพอเป็นพิธีโห้ยร้อนสินตายไม่ให้กูอาบน้ำได้ไงนำร่างเปลือยท่อนบนออกไปที่ตุ่มน้ำข้างครัวล้างหน้าแล้วค้อมตัวตักน้ำรสสู้ๆพักเดียวการอาบน้ำน้อยของยายก็เสร็จเดินใส่ผมขาวโพลนกลับมาเปลี่ยนชุดใหม่ยายเอ่ยขึ้นว่าอยากเอาเหรียญน้อยไปด้วยเสียดายที่มันกำลังหลับแล้วหันไปบอกลูกสะใภ้ให้หายาดมยาหม่องไปด้วยขณะที่น้าเดินมาสมทบในมือมีแว่นตาติดมาด้วยเห็นที่ไหนล่ะเมียถามไม่รู้มาอยู่ในกระเป๋าเสื้อตัวนุ่งเมื่อวานได้ยังไงบ้าก็ตัวเองแหละเอาไว้เที่ยวโทษคนอื่นวุ่นวายเป็นมากกว่ายายเท่าแล้วนะหวดเดี๋ยวเนี้ยหันมาทางผมยิ้มให้แกแล้วเหลือไปดูชัยชนะของอีทน้าไม่กล้าสบตาหล่อนเลยล่ะตอนนั้นนึกขันอยู่ในใจว่าคู่สะใภ้คู่นี้สมน้ำสมเนื้อกันจริงๆถ้าไม่ใช่อีทไม่หรือจะทนน้าได้ทั้งน้าและยายเป็นคนแก่หัวรั้นพอกันและสองคนก็เป็นเหมือนขมิ้นกับปูนมาเยี่ยมยายเทไรไม่เห็นทั้งคู่ขัดกันถือว่าผิดปกติน้าชอบอภิปรายหรือถกปัญหาเรื่องการเมืองขณะที่ยายชอบถามในทุกๆเรื่องอันที่จริงถ้าผมหรือลูกๆหลานๆที่มาเยี่ยมสนใจยายหรือหันมาพูดกับแกหรือฟังแกพูดมากกว่าน้าคงไม่ถามแทรกขึ้นให้รำคาญคนแก่วัย84จะต่างอะไรกับเด็กทว่าปูน84ของยายกลับยังหูแจ้งตาใสฟันฟางเพิ่งหักไปไม่กี่ซี่แกทั้งโคสังเกตอยู่เหมือนกันว่าหรือเพราะหยุดเคี้ยวหมากฟันจึงโยกคลอนหักร่วงผมหัวเราะเมื่อแกจะฟันซี่หนึ่งโยกให้ดูพาแม่ไปถอนหน่อยนะลูกเกี่ยวกับเรื่องรับปากที่จะพาแกไปหาหมอแล้วลืมเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆได้ยินว่าแกบ่นน้อยอกน้อยใจให้ผมหลายครั้งมันแปลกอยู่ห่างกันแค่ตำบลเดียวแต่ปีหนึ่งกลับได้ไปกราบแกไม่กี่ครั้งผมเป็นหลานที่ยายรักและห่วงมากคนหนึ่งอาจเพราะไม่มีพ่อและยายเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กผมเคยชดเชยความผิดของตัวเองด้วยการนำแกมาอยู่ด้วยให้พักอยู่สบายๆไม่ต้องทำอะไรจะนอนห้องแอร์หรือห้องธรรมดาจัดหาให้พร้อมสับวันสองวันแรกดูแกมีความสุขดีหรอกแต่ตกวันที่สามบอกให้ไปส่งบ้านเสร็จแล้วเหมือนกับบางครั้งที่หอบผ้าหอบผ่อนหนีทางนู้นเรียกของแกมากูจะไม่อยู่กับมึงไม่อยู่กับมันแล้วไอ้พวกผีบ้าทางนู้นทางนู้นของยายคงหมายถึงน้ามากกว่าคนอื่นๆเพราะยายร้ายขึ้นมาน้าจะว่าให้แกเจ็บๆอันที่จริงไม่ใช่เรื่องใหญ่ตัวอะไรคือไม่อยากให้แกทำงานหนักแล้วพูดประชดเท่าจะตายไม่รู้จักอยู่สุขจะหาไปเมืองผีได้หรือยังไงไอ้ไหมหม่อนพวกเนี้ยบางครั้งนะอาจจะพูดแรงไปหน่อยเช่นอย่างที่ผมได้ยินนี้แหละเขาว่าโตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานไม่รู้อะไรเลยผมว่าประโยคต่างๆที่น้าแดกดันยายกำลังค่อยๆสืบทาวเข้ามาหาแกน้าอายุ60เข้าแล้วมีบางอย่างเลือนหายไปจากความจำขณะที่บางสิ่งกลับประทับแน่นยากจะถอน
น้ากำพร้าพ่อตั้งแต่อายุ8ขวบแต่แปลกที่แกกลับจำพ่อได้มากกว่าแม่อย่างวันนี้แกก็พูดถึงพ่อหรือตาของผมว่าเป็นคนฉลาดเกินยุคตกกลางคืนจะเล่านิทานให้ลูกๆฟังบางครั้งจะสอนหนังสือเพื่อนบ้านความรู้ของตาแตกฉานจนนับได้ว่าเป็นปราชญ์คนหนึ่งของหมู่บ้านคนอายุ41กูนึกว่ามากแล้วนะตอนนั้นน่ะน่าเริ่มพูดถึงพ่ออีกครั้งแต่มาวันนี้กูเพิ่งรู้เท่ากับมึงตอนเนี้ยผมยังไม่แก่นะยังหาเมียได้อีกหลายคนตอบและพูดให้แกหายเครียดนั่นสิพ่อแกตายตอนอายุ41ถ้าเป็นสมัยนี้คงไม่ตายพอแค่เลือดออกตามไร้ฟันน่ะเขาเรียกแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดทุกวันนี้ไม่ค่อยเป็นกันแล้วถ้ายังอยู่น่ะกูน่าจะได้เรียนหนังสือพ่อไม่เหมือนแม่แม่แกไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรออกโรงเรียนมาไล่ใส่นาใส่ควายถึงรุ่นสูกูเลยไม่เอาอย่างไงความภูมิใจฉายโชนแล้วกลับมาหดหู่อย่างน่าสงสารแต่แปลกลูกกูทุกคนกลับไม่ชอบเรียนหนังสือกูส่งให้มันไปเรียนกฎหมายที่กรุงเทพสึกจากมาทำไร่ทำนาอยู่บ้านมันน่าไหมล่ะก็เป็นพ่อแกนั่นแหละอย่าโทษลูกนักเลยเมียแยงผมพลิกข้อมือดูนาฬิกาคิดว่าคงทันจึงผ่อนคันเร่งยายเบิ่งมองออกไปนอกรถจ้องดูผืนทุ่งราวกับว่ามันคือนาของแกทั้งหมดตรงโน้นตรงนี้และตรงนู้นเหมือนนาหนองแตงทุ่งพิมานและโศกเชือกตอนหนึ่งแกพูดถึงการขายนาย้ายบ้านขายทุ่งละพันแถมครึ่งหนึ่งของทุ่งพิมานเฉือนแลกมีดตาหมาและยายพาลูกๆยายเข้ามาอยู่ในภูตั้งแต่ผมยังเรียนอยู่มัธยมต้นระยะหนึ่งพักหลังนี่สินน้าหนุ่งนางกิจการฟุบแถมถูกโกงหน้าด้านๆรถสิบล้อที่วิ่งขนหินขนดินกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนความว่างเปล่ามาทับแกจนกระอักให้ลูกชายไปทวงกลับได้ทองเก๋มาหอบหนึ่งไปอีกทีเท่าแกย้ายบ้านหนีแล้วข่าวว่าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสกุลหนีหนี้หายลับเข้ากลีบเมฆอีกรายน้องชายอดีตรัฐมนตรีคนนี้บอกว่าไม่โกงแต่ก็ยังไม่มีให้รวมสองเจ้าเป็นเงินแสนกว่าระยะหลังสูญเงินไปเปล่าๆหลายแสนวิ่งเต้นให้ลูกชายหลุดจากข้อหายาบ้าสองครั้งสองคราใช่น้อยๆรายรับไม่มีขณะที่รายจ่ายกลับทวีขึ้นสภาพคล่องย่อมถึงทางตันไม่สามารถไปกู้เงินจากธนาคารไหนได้เมื่อหลายเดือนก่อนน้านำโฉนดที่ดิน70ไร่มาหาผมบอกให้ช่วยนำไปกู้เงินที่สหกรณ์ของผมให้ด้วยกู้ในนามผมแต่น้าจะส่งใช้แทนสิทธิการกู้พิเศษของผมมีค่าสูงถึง 700,000 บาทผมใช้สิทธิกู้ธรรมดาไปแล้วกว่า 450,000 กว่าบาทถ้าเป็นเช่นนั้นจริงผมจะเหลือเงินเดือนไม่กี่บาทขณะที่ค่าใช้จ่ายในบ้านตกเดือนละ10,000บาทขึ้นอีกปี2ปีลูกสาวลูกชายจะเข้าเรียนอุดมศึกษาหนทางข้างหน้าตีบตันแต่ทางออกของผมตีบตันกว่าบุญคุณของน้าที่เลี้ยงดูส่งผมเรียนจนจบได้ทำการทำงานค้ำคออยู่ด้วยเหตุนี้ผมจึงยอมจะแบกรับคิดว่าเป็นไงเป็นกันคงไม่ตายง่ายๆหรอกน้าแกยืนยันแล้วว่าถ้าสภาพคล่องกลับมาเศรษฐกิจเงยหัวขึ้นได้จะนำเงินก้อนมาใช้หนี้ให้และแล้วการตกต่ำแห่งยุคสมัยก็คือลมหายใจให้ผมสหกรณ์ไม่มีเงินปล่อยกู้ผมกลับมาบอกน้าแต่แกยังไม่ละความพยายามให้ผมไปติดต่อกับธนาคารอาคารสงเคราะห์เพราะทราบมาว่าเขาปล่อยเงินให้แก่ข้าราชการในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าปกติเช้าวันหนึ่งผมนำโฉนดของแกไปติดต่อขอกู้เจ้าหน้าที่ดูแลบอกว่าไม่เข้ากับหลักการเพราะจะปล่อยให้กู้เพื่อที่อยู่อาศัยเท่านั้นและโฉนดหรือนสสามแผ่นนี้เป็นที่นาที่ไร่น้าหายไปพักใหญ่จนวันๆได้มาหาผมที่บ้านบอกว่าพรุ่งนี้พาไปภูเขียวด้วย
ตอนแรกแกบอกแต่เพียงว่าไปธุระเมื่อขึ้นรถแล้วจึงรู้ว่านี่สินต้อนแกเข้ามุมอับจริงๆน้าหญิงพูดเสียงเคลือว่าเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยคิดว่าจะยากจนป่านนี้น้าชายหันไปโทษรัฐบาลที่ทำให้เศรษฐกิจพังยับเยินปล่อยแกพร่ำด่าสาใจแล้วถามว่าบริษัทที่ประกันชีวิตใหญ่ไว้จะให้กี่หมื่นเท่าไรก็ต้องเอาละแกตอบอย่างจำนนเมื่อ20ปีที่แล้วน้าและป้าช่วยกันส่งเบี้ยประกันเป็นเงินถึง 40,000 บาทระเบียบข้อหนึ่งว่าผู้เอาประกันสามารถกู้เงินจากบริษัทได้เมื่อส่งครบตามระยะเวลากำหนดในส่วนของป้ากู้ใช้ไปแล้วในส่วนของน้าซึ่งไม่เคยคิดมาใช้บริการเลยเพราะจุดประสงค์ชั้นแรกคือจะรับดอกผลหลังจากที่ยายตายแล้วเท่านั้นมาถึงวันนี้ภาวะเปลี่ยนไปความคิดเปลี่ยนไปปัญหาอยู่ตรงที่น้าหาสมุดกรมธรรม์ไม่เจอคนทับว่าจะรื้อบ้านทั้งหลังยังไม่เห็นจึงสันนิษฐานว่าขโมยที่ขึ้นบ้านเมื่อต้นปีเป็นผู้หยิบฉวยเอาไปพร้อมทรัพย์สินอื่นเป็นเพียงความเห็นและจำต้องนำความคิดนี้ไปบอกแก่บริษัทเขาช่างใจดีบอกว่าไม่มีปัญหาหรอกใบเสร็จรับเงินเหลืออยู่ย่อมนำหมายเลขทะเบียนมาทำสมุดกรมธรรม์ใหม่ได้แต่ต้องไปแจ้งความก่อนเขาสร้างคำให้เสร็จว่าหายเมื่อเร็วๆนี้วันสองวันที่ผ่านมานี่แหละความหวังจะได้เงินไปตัดดอกวันนี้สว่างขึ้นเมื่อนำใบแจ้งความมาที่บริษัทพนักงานกลับบอกว่าตามระเบียบต้องให้ผ่านไป80วันก่อนดูเหมือนระเบียบของพวกเขาเยอะแยะไปหมดต่างจากตอนไปขายประกันลิบลับคิดว่าตอนนั้นถ้าคนขายกราบเราได้คงทำไปแล้วก่อนน่าจะเข้ามาสำนักงานเรายังแวะไปหาเขาในดาบซึ่งเลื่อนยศเป็นร้อยตำรวจตรีก่อนเกษียณไม่กี่วันจำเราไม่ได้ต้องเท้าความหลังอยู่ครู่หนึ่งถึงร้องอ๋อและโยนคำอธิบายไปให้เมียนางพูดออกมาถึงทุกสิ่งทุกอย่างง่ายดายตรงข้ามกับความจริงที่ปรากฏขึ้นในสำนักงานเรากล่าวโทษพวกเขากรณีที่ไม่พามาติดต่องานแต่จะเกิดประโยชน์อะไรล่ะเมื่อความสิ้นหวังเดินทางมาทำหน้าที่ของมันแล้วนาผู้หญิงน้ำตาคลอบริพาสถึงโชคชะตาที่พลิกผันแล้วหันมาลงที่ผัวทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะความลืมตัวของน้าชายทะเยอทะยานวันๆไม่คิดทำสิ่งใดนอกจากการเดินขบวนอบรมสัมมนาปราศัยอภิปรายโชคดีที่สอบตกสจครั้งโน้นไม่รู้ป่านนี้ใครจะผูกคอตายไปก่อนนาไม่ยอมรับความจริงกลับไปโทษลูกชายว่าบริหารงานไม่เป็นแถมใช้เงินฟุ่มเฟือยทั้งเล่นการพนันทั้งเสพยาไม่ชิบหายจนเหลือแต่กางเกงในก็บุญหนักแล้วนาผู้หญิงเงียบเมื่อมองออกไปที่โค้งเขาด้านซ้ายมือภาพสาวสวยผู้ประดุจนางฟ้าของลูกๆหลานๆหายไปไม่คงริ้วรอยสักเสี้ยวไม่น่าเชื่อไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าเมียของน้าจัดสุดโสมป่านนี้จึงอยู่อายุ50เข้าไปแล้วแต่ผ่านมาน้าไม่เคยหายสวยแกหาดีแล้วหรือฮึน้าถามเปียเหมือนไม่เชื่อว่ามันติดมือขโมยไปที่บ้านเราไม่มีหรอกแต่เอ๊ะมันไม่ใช่อยู่กับป้าแกหรือไม่อยู่ป้าแกยังบอกแล้วว่าให้เรามาแล้วไงก่อนจะมาพวกเราแวะไปที่บ้านป้าถามถึงสมุดกรมธรรม์แกยืนยันมั่นบอกว่าไม่อยู่กับแกแต่ผมแย้งว่าน่าจะไปค้นหาก่อนเจอไม่เจอให้หายสงสัยไปเลยเป็นคำพูดที่แย้มรอยให้แสงแห่งความหวังแลบเปลี่ยออกมาน้าหายเครียดขึ้นพูดถึงความหลังเก่าๆซึ่งไม่เคยเป็นหนี้เป็นสินใครเขาจริงอยู่ไม่ร่ำรวยทว่าพอมีพอกินชีวิตเรียบง่ายครั้งกะโน้นเป็นดังบนคลังที่ยากต่อการลืมเลือนผมอยากจะพูดภาษาสมัยใหม่ให้พวกเขาฟังใช้สับรู้เช่นเศรษฐกิจยุคฟองสบู่แตกแล้วอะไรทำนองนี้ทว่ากับเลือกนิ่งและขับรถไปเรื่อยๆเพราะตัวผมเองก็ไม่ต่างกับน้าได้อยู่หน่อยคือมีงานมีตำแหน่งตอนที่เราไขกุญแจเข้าไปในบ้านป้าโดยลำพังช่างไม่ต่างจากการลักลอบเข้าไปในถ้ำ
เพื่อค้นหาสมบัติตามลายแทงบนบ้านเงียบเชียบผมเดาเอาว่าหลักฐานต่างๆน่าจะอยู่ในตู้บนหัวนอนและแล้วนาทั้งสองก็ดังเจิดปีกร่อนไปบนฟ้าผมอิ่มตื้นไปกับอาการดีใจเหมือนเด็กๆของแกรับคำมั่นเหมาะว่าพรุ่งนี้ผมจะลางานอีกครั้งเราไม่อาจทดแทนบุญคุณนะได้มากไปกว่าการบริการบริการเล็กๆน้อยๆถึงเขาจะเป็นคนขวานผ่าซากพูดให้เจ็บใจน้อยใจอยู่บ่อยๆแต่ก็มากด้วยน้ำใจครั้งที่ไปเป็นเด็กวัดเรียนหนังสืออยู่ในเมืองแกอุตส่าห์ตำปลาร้าบองใส่กระปุกกระเทียมดองเก่าไปฝากบางครั้งเก็บไข่เป็ดในเล้าไว้ฝากยามที่กลับมาเยี่ยมบ้านแกไม่เคยพูดว่าให้เงินค่าเทอมค่าหนังสือมันด้วยแต่นะผู้หญิงจะยื่นให้เรากับว่าผมคือลูกของแกคนหนึ่งทั้งที่แกเข้ามาอยู่กับเราภายหลังตอนที่น้าอยากกับเมียคนแรกใหม่ๆบ้านของเราอยู่กัน3ชีวิตยายน้าและผม3โมงกว่าเราถึงสำนักงานกว่าจะเสร็จสิ้นไม่เกินเที่ยงผมคอยน้าทั้งสองอยู่ข้างนอกไม่ถึง5นาทีพวกเขากลับออกมาแบกความยุ่งยากออกมาประตูเห็นผมอยากกระชากประตูเข้าไปต่อว่าให้สาสมน้าบ่นงึมงำไม่เหลือมาดนักการเมืองท้องถิ่นพูดทะนงอีกแล้วไม่เห็นด้วยรอยนักปลาใสนอกจากนายฟักของชาติกอบจิตติเขาบอกให้นำแผ่นเนี้ยไปให้ยายเท่าเซนก่อนแกบอกพร้อมยื่นบัตรให้กับผมเมื่อวานน่าจะบอกให้แกนำมาด้วยน้าผู้หญิงตอบว่าผมยิ่งบอกกับพวกเขาว่าไม่ยากหรอกจะจัดการให้เพียงแต่ไปหาอะไรกินข้าวเวลาก่อนเราต้องถ่างเวลาออกไปให้ดูเหมาะกับการไปกลับ140กิโลเมตรคณิตคร่าวๆน่าจะใช้เวลาอย่างน้อย1ชั่วโมงครึ่งที่ร้านอาหารผมเซ็นลายเซ็นชื่อยายด้วยมือข้างซ้ายเหลืออยู่เฉพาะเวลาที่เหมาะควรพอดีน้านึกขึ้นได้เออสินะเรากลับไปบอกมันว่ายายมาด้วยนี่แหละแต่เลยไปเยี่ยมลูกอีกคนที่ต่างจังหวัดเอาบ้านเกิดเราแล้วว่าไปเลยแล้วยายอ่ะเขียนหนังสือได้หรือเปล่าฮะน้าผู้หญิงถามห้วยอีแม่ลายมือสวยนะเขียนได้หมดละน้าตอบน้ำเสียงตักจากวันก่อนๆที่พูดถึงยายเรื่องน่าจะจบลงและได้เงินไปใช้หนี้ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่รอบคอบเกินไปเขาบอกว่าไม่น่าจะเร็วขนาดนี้ในความหมายพวกคุณปลอมกันมาใช่ไหมยกกระดาษหรือใบมอบฉันทะอะไรนั่นขึ้นดูเรากับกำลังจะส่องดูเนื้อพระไม่มีผิดใส่หัวและบอกให้นำคนเฒ่ามาเซ็นต่อหน้าเราอธิบายอย่างซ้อมกันไว้แต่เขายังพูดว่า

น่ใจนะว่าจะไม่มีปัญหาอีกพวกคุณมันก็อย่างนี้แหละทำให้ยากเข้าไว้รับรองจริงๆครับไม่มีปัญหาแต่ต้องมาให้ทันบ่าย 3:30 นะครับพลิกข้อมือดูนาฬิกายังเหลือเวลาอีกนานแต่กับรถกับราไว้ใจได้ที่ไหนจึงเอ่ยขึ้นว่าเอางี้สิคุณเอาสัญญากู้มาพิมพ์ไว้พอรำนำยายมาแกจะได้เซ็นเลยไม่ต้องครับรับรองทำแป๊บเดียวเสร็จจริงๆได้วันนี้แหละขอให้มาทันเป็นพอแน่ใจมีปัญหาอีกหรือไม่ได้เงินล่ะเห็นดีกันแน่เราเข้มขำเครียดขมึงทั้งสีหน้าจนเจ้าหนุ่มหน้าตกวูบออกมาข้างนอกแล้วผมยังไม่หายชวนเฉียวบ่นต่อว่าไอ้คนพวกนี้ไม่เคยสำนึกมันรวยหรือไม่อยู่มีกินเพราะเงินคนอื่นแท้ๆกลับทำยิงไอ้พวกบริษัทหลักทรัพย์เน่าๆทั้งหลายแหล่ทำนองนี้แหละอีกหน่อยพวกมันพากันล้มบนฟูกอีกเดือดร้อนคือคนอย่างพวกเราน้าผู้หญิงตอบว่าผมไม่น่าจะใจร้อนเลยเดี๋ยวเขาไม่ให้เงินหรือโยกโยะเจ้าลำบากแกตกเป็นเบี้ยล่างไม่อาจกระแอมอะไรได้มาเรียนถ้าไม่ได้เงินไปตัดดอกบริษัทเงินด่วนเสียธานินยึดรถสิบล้อคันที่นำไปจำนองไว้แน่เขาให้โอกาสมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนเงิน70,000 บาทเป็นเรื่องเล็กหยิบเอาได้จากทางนั้นแต่วันนี้ฝืดเหนืดเหนียวไปเสียหมดน้าผู้ชายนิ่งเงียบอึดใจอย่าจึงกล่าวข้าเกรงว่าลายมือยายจะไม่เหมือนที่แกเขียนพะโทคิดอะไรยากเล่าผมดึงเอาแผ่นกระดาษหรือใบมอบฉันทะอะไรนั้นมาฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็จะนำไปหย่อนถังขยะน้าไม่ต้องไปคิดเรื่องหวยพันนี้เขามีอีกเป็นร้อยๆแผ่นให้เขียนใหม่สิเล่าว่าแต่ยายแกเขียนชื่อตัวเองออกแน่นะออกสิลายมือสวยด้วยละนั่งรถมาเกือบจะถึงสำนักงานประกันแล้วยายยังไม่ทราบว่าลูกหลานจะพาไปไหนสายตาและคำพูดกำลังโหยหาอดีตทักทวงทุ่งนาทุ่งไร่มาเป็นระยะไม่ต่างกับเด็กนั่งรถเที่ยวกับพ่อแม่ฟ้าคลึ้มเหมือนฝนจะตกผมเหยียบคันเร่งมิดน้าบอกไม่ต้องรีบเดี๋ยวมันไม่ถึงแล้วหันไปถามยายว่าเขียนหนังสือได้หรือเปล่าไม่ครูไม่ได้เข้าหลังสือแกจะพูดหนังเป็นหลังเหมือนคนโบราณอื่นๆผมแทบปล่อยกากเมื่อน้าผู้หญิงต่อว่าผัวเฮ้ยเห็นไหมเล่าบอกว่ายายแกไม่เคยเขียนหนังสือก็ไม่เชื่ออ้าวแม่เขียนหนังสือสวยออกอยู่ไม่ใช่หรือหันไปถามคนแก่งามอยู่ตัวกอไก่สวยนะกูเขียนได้แต่กอไก่ตัวเดียวดอกนะโอ้ยเนาะสูสมัยกูน่ะเอาอีกแล้วพาเราย้อนยุคอีกครั้งเป็นความสุขที่ผมไม่เคยขัดแกเลยนอกจากน้าแต่วันนี้แปลกน้าไม่ตอบว่าแดกดันอะไรแถมชมพ่อแม่แข็งแรงต่างกับคนเท่าอื่นๆขี่รถขี่ราไปไหนๆได้ไกลสบายๆน้าทั้งสองกังวลเกี่ยวกับเรื่องที่ยายเขียนหนังสือไม่ออกมากเพราะถ้าเขาให้เซ็นต่อหน้าเป็นที่แน่นอนแล้วว่าไม่มีทางเหมือนกับที่ผมเซ็นไว้ทั้งยังไม่มีวันจะเขียนได้อีกด้วยทีนี้ไม่รู้พวกมันจะโยกโยดท่าไหนยังไงอีกสิทธิ์ในการกู้มีเพียง10,000 กว่าบาทแต่ยุ่งยากหลายกระบวนวิ่งรถกลับไปกลับมาหลายเที่ยวเสียเวลาเสียสุขภาพที่ว่ายายแข็งแรงแข็งแรงน่ะเชื่อได้ขนาดไหนนั่งรถไกลๆเกิดป่วยตามมาทีหลังคงแย่อีกยายผมเรียกทำทีเป็นลมได้ไหมทำไมล่ะกูไม่เป็นลมเป็นแล้งอะไรเลยนี่ผมอธิบายความจริงให้แกฟังย่อๆแล้วกำชับให้แกแสดงละครสดให้ทำทีเป็นลมตั้งแต่ลงรถเลยทีเดียวน้าผู้หญิงต้องแสดงอีกคนทำเป็นพยุงแกเข้าไปในสำนักงานเอายาดมจ่อจมูกแกตลอดเวลาก็แล้วกันโอ้ยมึงไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องอย่างนี้ยายแกถนัด

ยู่แล้วยายหัวเราะเหอะหะเอาอย่างนั้นหรือสูปะทะแอร์เย็นฉ่ำภายในแตกต่างจากข้างนอกเราคนละโลกเจ้าหนุ่มมากเรื่องเหลือบตามาดูเราผมส่งสายตาเป็นเชิงต่อว่าเขาเห็นยังล่ะเห็นผลงานแกยังยายข้าอายุเกือบจะร้อยแล้วยังให้ลากถูลูกถูกังมาแล้วเป็นไงยายข้าเป็นอะไรไปแกต้องรับผิดชอบนะโว้ยเข้าหลบตาแล้วหันไปคุยกับน้าผมเลี่ยงออกไปนั่งที่โซฟาหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านพร้อมๆกับเงี่ยหูฟังว่าจะมีปัญหาอะไรอีกหรือเปล่าเวลาผ่านไปอากาศเย็นสบายๆกลายเป็นหนาวและเย็นจัดลงเรื่อยๆแสดงว่าเขาเปิดแอร์แรงน่าดูดีละบริการเจ้านายพวกแกเสียมั่งระหว่างนั่งรอมีคนเข้าออกอยู่เป็นระยะเสียงพูดคุยทักทายดังไม่ขาดสายยายแกเป็นลมน่ะคงเขียนหนังสือไม่ได้หรอกน้าบอกกับพนักงานหนุ่มเสียงอ่อยๆกลบเกลื่อนบางอย่างไม่มิดชิดเขาไม่ต่อความยาวทำเพียงยิ้มแล้วนำแท่นหมึกมาให้ยายพิมพ์ลายมือช่วงนั้นดูยายแสดงได้เหมือนจริงๆไม่พูดจาหน้าซีดตัวสั่นกว่าจะกดหัวนิ้วแม่โป้งบนแผ่นกระดาษเสร็จครบถ้วนกินเวลานานโขลมร้อนปะทะวูบแต่รถที่จอดอยู่กลางแดดไว้ข้างนอกร้อนกว่าไม่ผิดกับถูกย่างบนกองไฟใหม่หมาดๆสำนักงานออกหรูแต่หาที่จอดรถยากเย็นเขาอาจจะยังไม่สร้างเพราะดูเหมือนเพิ่งเปิดใหม่อยู่นอกเมืองตรงข้ามเป็นทุ่งนาลามไล่ไปถึงภูเขาคลึ้มโค้งเมฆฝนหายไปแล้วผมเปิดประตูสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ไล่ความร้อนคอยพวกเขาเลี้ยวกลับไปดูเห็นหน้าทั้งสองประคองปีกยายคนละข้างออกมาอย่างทุลักทุเลยายเขาเลิกกันแล้วอดหัวเราะบทบาทสมจริงสมจังของแกไม่ได้เวลาผ่านไปอีกหลายนาทียายยังไม่มีทีท่าว่าจะฝืน

เอาละครับคุณผู้ฟังครับแหมวันนี้ได้2ตอนนะครับแล้วก็น่าจะจบได้แล้วครับสำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับเพราะเลยอีกตอนเดียวสั้นๆเท่านั้นเองนะครับก็ขอหยิบยกไปเลยนะครับสำหรับหนังสือเรื่องนี้นะครับนาฏกรรมไม่เปลี่ยนแปลงเขียนโดยสังคมเพศัตมาลาเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นสะท้อนชีวิตและจิตสำนึกนะครับความเหลื่อมล้ำของสังคมมันถ่างกว้างครับคุณผู้ฟังครับทำให้หลายครอบครัวหลายชีวิตพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปตามกันเวลาดูจะทรุดลงดูจะจมลงดูจะถูกเอารัดเอาเปรียบเพิ่มขึ้นนี่แหละครับจนถึงยุคนี้สมัยนี้ปัญหาเหล่านี้ก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับจะขึ้นหนังสือเล่มใหม่ครับคุณผู้ฟังครับจะหยิบยกมาจากสำนักพิมพ์ไหนเดี๋ยวรอติดตามได้นะครับ4 นาฬิกาถึง5 นาฬิกาทางสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้แหละครับและทุกเช้าวันอาทิตย์จะพบกับผมณรงค์จันทร์ทองส่วนเช้าวันนี้เวลาของสวดอักษรหมดลงแล้วครับผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยหนังสือเรื่องนาฏกรรมไม่เปลี่ยนแปลงรวมเรื่องสั้นสะท้อนชีวิตและจิตสำนึกเขียนโดยสังคมเพศัตมาลาจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ประพันธ์สารเช้านี้ลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ปิดค่ายพรีโอลิมปิกทางภาษา4ภาษาสร้างเยาวชนชายแดนใต้สู่เวทีสากลศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดพิธีปิดกิจกรรมค่ายพรีโอลิมปิกทางภาษาภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารประจำปีงบประมาณ2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจังหวัดยะลาหลังดำเนินกิจกรรมอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา10วันระหว่างวันที่21-30 เมษายน 2569ในการนี้นายนิกรเซ้งเถียนผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมพบปะพูดคุยให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจากทั้ง4ค่ายภาษาได้แก่ภาษาอังกฤษภาษามลายูภาษาอาหรับและภาษาจีนโดยมีดร.ขดดรีบินเซนประธานสภาที่ปรึกษาการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.รวมถึงผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามหาวิทยาลัยฟาตอนีและมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมแสดงความยินดีและความภาคภูมิใจในความสำเร็จของนักเรียนทุกคนกิจกรรมค่ายพรีโอลิมปิกทางภาษาในครั้งนี้ดำเนินการใน4พื้นที่ได้แก่ค่ายภาษาจีนณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ายภาษามลายูณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ายภาษาอังกฤษณมหาวิทยาลัยฟาตอนีและค่ายภาษาอาหรับณมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์โดยมีนักเรียนเข้าร่วมค่ายละ100คนรวมทั้งสิ้น400คนจากโรงเรียนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการเชิงปฏิบัติการด้านภาษาทั้งการฟังพูดอ่านเขียนควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การทำงานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมพร้อมทั้งได้รับประสบการณ์ตรงจากคณาจารย์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการยกระดับศักยภาพผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและทักษะการสื่อสารในระดับสากลอันจะนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและเสริมสร้างสังคมแห่งสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป
3: จบข่าววินุรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
11: Tab to Read
10: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
11: Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
4: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
12: เกษตรเพื่อประชากรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมาตั้งแต่ปี2513โดยส่งเสริมให้สตรีในภาคเกษตรรวมกันเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตามความสมัครใจเพื่อให้รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะภายใต้กติกากลุ่มโดยสมาชิกเพื่อสมาชิกมีการบริหารงานในรูปคณะกรรมการซึ่งมีตั้งแต่ระดับตำบลอำเภอจังหวัดเขตและระดับประเทศมีศักยภาพในการดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปจนถึงวิสาหกิจชุมชนและเชิงธุรกิจรวมไปถึงช่วยผลักดันนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือและการดำเนินการเพื่อการพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งประโยชน์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 1. ทำให้มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆได้ผลดียิ่งขึ้น 2. ช่วยการตัดสินใจของแม่บ้านเกษตรกรและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน3. ช่วยให้แม่บ้านเกษตรกรได้พัฒนาเต็มศักยภาพสามารถสร้างสุขให้ครอบครัวชุมชนและสังคม 4. ได้รับความเชื่อถือจากองค์กรภาครัฐและเอกชนในฐานะองค์กรตัวแทนของแม่บ้านเกษตรกรมากกว่าโดยลำพังในระยะเวลาที่ผ่านมากรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการปรับปรุงคู่มือการจัดตั้งและดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้มีความสอดคล้องและมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในระดับพื้นที่มากยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต่อไปสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: สามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: Subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีรำลึกครูบาเจ้าศรีวิชัยเนื่องในวันครบรอบเปิดถนนขึ้นดอยสุเทพสืบสานศรัทธาชาวล้านนาที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีองค์การและถวายสักการะอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการของครูบาเจ้าศรีวิชัยเนื่องในวันครบรอบการเปิดถนนขึ้นดอยสุเทพรวมถึงเป็นการสืบสานประเพณีและแสดงออกถึงพลังศรัทธาของชาวเชียงใหม่ที่มีต่อนักบุญแห่งล้านนาโดยวันที่30เมษายนของทุกปีถือเป็นวันสำคัญที่ชาวเชียงใหม่ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์การเปิดเส้นทางขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2478ซึ่งถนนสายนี้เกิดขึ้นจากพลังศรัทธาของประชาชนนำโดยครูบาเจ้าศรีวิชัยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายน2477และแล้วเสร็จในปีเดียวกันใช้ระยะเวลาเพียง5เดือนเศษโดยมีส่วนราชการคณะสงฆ์และประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นณบริเวณอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยและวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อร่วมการรำลึกถึงพระคุณของครูบาเจ้าศรีวิชัยผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจและแรงศรัทธาของชาวล้านนานอกจากนี้ยังมีการจัดขบวนรถโบราณล้านนาอัญเชิญรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพเพื่อจำลองเหตุการณ์สำคัญในอดีตเมื่อครั้งครูบาเจ้าศรีวิชัยนำคณะศรัทธานุชนเดินทางขึ้นดอยสุเทพเป็นครั้งแรกภายหลังจากก่อสร้างถนนแล้วกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามตลอดจนการทำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ให้คงอยู่สืบไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนนอบน้อม
9: พี่เก่งวันนี้คุณครูชมก้อยด้วยนะ
10: ชมเรื่องอะไรเหรอ
9: ชมว่าก้อยเป็นเด็กที่นอบน้อมต่อผู้ใหญ่ดีมากเพื่อนๆควรเอาเป็นตัวอย่าง
10: น่ารักจริงน้องพี่
11: น้อมน้อมนี่เป็นยังไงเหรอทำไมเพื่อนเพื่อนพี่ก้อยต้องเอาเป็นตัวอย่างด้วยล่ะน้อมน้อมเป็นอาการแสดงความเคารพเมื่อเด็กๆแสดงอาการเคารพผู้ใหญ่ก็จะดูเป็นเด็กที่น่ารักเพื่อนเพื่อนจึงควรเอาอย่างไง
10: เคยเห็นพี่เก่งพี่ก้อยเวลาเดินผ่านคุณย่าจะยอบตัวลงนิดๆอย่างเนี้ยเรียกว่าน้อมน้อมใช่ไหม
11: ใช่แล้วจ้าถ้างั้นขามณีจะเอาอย่างด้วยจะเป็นแมวที่น่ารัก
12: นอบน้อมคืออาการแสดงความเคารพอย่างสูงหรืออาการที่ยอบตัวลงแสดงความเคารพอยู่ในที
13: และพบกันใหม่นะคะ

กำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399